0: หลายๆจุดนะคะส่วนที่กัมพูชานะคะเขมรไทมส์ลงเอาไว้นะบอกว่า thousands displaced as severe floods hit 10 provinces นะคะน้ำท่วมรุนแรงใน10จังหวัดของกัมพูชาค่ะประชาชนหลายพันครัวเรือนก็ต้องอพยพนะคะเจ้าหน้าที่ด้านจัดการภัยพิบัติค่ะได้เปิดเผยนะว่าฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันใน10จังหวัดนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 44,800 ครอบครัวแล้วก็ทำให้ประมาณ 3,700 ครัวเรือนเนี่ยค่ะต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงนะคะทางโฆษกคณะกรรมการแห่งชาติด้านการจัดการภัยพิบัติค่ะก็กล่าวนะว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวนะคะประมาณถ้าคิดเป็นไร่เนี่ยก็ประมาณ310,000กว่าไร่นะโดยจังหวัดพระตะบองบันเตียเมียนเจยและเสียมราชเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้ก็สาเหตุมาจากฝนหนักในพื้นที่ขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาก็รายงานนะคะว่าช่วง 24-30 กันยายนมีฝนตกเป็นวงกว้างนะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงจากอิทธิพลของระบบอากาศบริเวณรอบนอกของไต้ฝุ่นซูริแกด้วยนะคะส่วนเมียนมาอัปเดตนะคะอัปเดตทางเมียนมาเนี่ยน้ำท่วมหนักทางภาคใต้ของเขาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนนะคะสูญหาย30คนด้วยปริมาณฝนที่ทบสถิติ80ปีนะคะคือจากไทยเนี่ยฝนก็ขึ้นไปเมียนมาด้วยนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มหลายพื้นที่เลยทางใต้ของเมียนมานะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านกว่า 10,000 คนได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เจอฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็สถานการณ์เนี่ยรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในเขตทวายนะคะมีรายงานฝนตกหนักในเมืองหล่อนจอนเมืองทวายและเมืองตะแยชองค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32ศพนะคะแล้วก็สูญหายอีก30คนกระทบต่อหมู่บ้านมากมายทีเดียวนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลืออพยพชาวบ้านกันอยู่ตอนนี้นะคะ
1: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์นะฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในอาเซียนนะคะหลายประเทศในอาเซียนก็กำลังเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละค่ะจากเรื่องสภาพอากาศนะคะมาดูเรื่องของเอเชียนเกมส์นะคะล่าสุดนี้เนี่ยก็ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ก็ได้ออกมากล่าวขอโทษนะคะต่อนักกีฬาอย่างเป็นทางการจากกรณีปัญหาและความไม่สะดวกหลายประการนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026จัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าแล้วก็จังหวัดไอจินะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาทางบกแล้วก็ทางน้ำที่เป็นของเอเชียนเกมส์เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะคะคราวนี้เนี่ยเขาเองก็ต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะตั้งแต่ปัญหาเตียงนอนที่ไม่เพียงพอนะคะไปจนถึงระบบการขนส่งแล้วก็การเดินทางที่มีความยุ่งเหยิงนะคะโดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมกันมากกว่า 17,000 คนซึ่งนับว่ามีจำนวนมากกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเสียอีกนะคะส่งผลให้หลายประเทศออกมากล่าวหาคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นนะคะว่าบริหารจัดการงานได้อย่างล้มเหลวแล้วก็ขาดประสิทธิภาพนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือด้วยจำนวนนักกีฬาที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้จำนวนนักกีฬาก็เพิ่มขึ้นไปด้วยทีมงานก็เพิ่มขึ้นไปด้วยแบบนี้เนี่ยจนกระทั่งเปรียบเทียบกับแทบจะโอลิมปิกได้เลยแต่งบประมาณก็ไม่เท่ากับโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นชาเลนจ์อุปสรรคหนึ่งที่เจ้าภาพต้องเจอนะคะแต่ทั้งนี้ทางด้านของนายอิจิโร่ฮิโรซาวะนะคะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนาโกย่าค่ะเขาก็ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานคณะกรรมการจัดการการแข่งขันท้องถิ่นด้วยนะคะเขาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางผู้จัดงานต้องขออภัยต่อนักกีฬานะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สะดวกทั้งหลายพร้อมทั้งยอมรับว่า เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบุคลากรนะคะเป็น human errors นะคะแล้วก็การขาดการสื่อสารที่ดีกับทีมชาติของแต่ละประเทศซึ่งหลังจากนี้เนี่ยค่ะทางผู้จัดงานกำลังเร่งแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือของปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยมาจากการที่การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ย

0: ไม่ได้มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาเหมือนกับการแข่งขันในครั้งก่อนๆ นะคะเพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบประมาณก็ส่งผลให้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องแยกย้ายกันไปพักตามที่พักชั่วคราวที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ไม้เรือสำราญรวมถึงโรงแรมต่างๆนะคะในพื้นที่ซึ่งทีมชาติหลายประเทศได้ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพของตู้คอนเทนเนอร์ไม้เหล่านี้นะคะโดยบางที่เนี่ยค่ะบางทีมเนี่ยเขาก็ระบุว่าเตียงนอนที่จัดเตรียมไว้เนี่ยมีขนาดสั้นเกินไปจนไม่สามารถนอนได้อย่างสบายนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2026เนี่ยค่ะก็ยังเจอกับปัญหาด้านการดำเนินงานอีกหลายอย่างตั้งแต่ช่วงเริ่มการแข่งขันเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งมีนักกีฬาจำนวนมากเนี่ยต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะทันทีที่เดินทางมาถึงนาโกย่านะคะอีกทั้งก็ยังมีปัญหาเรื่องของรถบัสรับส่งนักกีฬาที่ไม่วิ่งตามตารางเวลาบางคันไม่มารับตามนัดหมายด้วยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งขับรถพาคณะกีฬาไปส่งผิดสนามการแข่งขันก็มีด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในช่วงต้นของการแข่งขันนะผู้จัดงานในท้องถิ่นเขาก็ยังต้องออกมาขอโทษประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะหลังจากเกิดความผิดพลาดขั้นรุนแรงด้วยการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือ แทนในการแข่งขันรายการหนึ่งนะคะ ทั้งนี้เนี่ยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่านะคะแล้วก็ไอจิเนี่ยค่ะมีกำหนดการที่จะปิดฉากแล้วก็สิ้นสุดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในการเตรียมความพร้อมนะแต่ก็เข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่งตรงที่ว่าคืองานมันใหญ่ขึ้นอย่างกระทันหันงบประมาณมีเท่าเดิมมันก็จัดสรรได้ยากเหมือนกันนะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Nagoya Mayor says sorry for Asian Games inconveniences
1: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักครู่นึงนะคะแล้วจะกลับมาเจาะลึกอาเซียนกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตกันค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้คุยกันถึงชิงเต่านะคะไม่ได้คุยกันถึงเมียนมานะคุณกฤตเพิ่งจะเดินทางไปชิงเต่ามาไปดูกันนะคะเรื่องของอดีตสู่อนาคตที่น่าจับตาของชิงเต่ากันค่ะ
5: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณกฤตเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
0: ไม่แน่ใจคุณกฤตได้ยินแล้วนะคะ
6: ลืมเปิดไม
0: ค์กำลังจะทักเลยนะคะคุณกฤตเปิดไมค์หรือยังเอ่ยคุณกฤตเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหรือยังเอ่ยคะ
6: ตอนนี้กลับมาแล้วครับกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์ตอนเช้า
1: ค่ะก็
6: มาไปนอนโรงแรมเลยครับ
0: โอ้เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมไหมคะคุณกฤต
6: ใช่ครับเข้าบ้านไปได้นอนโรงแรมไป2คืนแต่ตอนดีแล้วครับก็ทุกอย่างก็แห้งแล้วแต่ของรามคำแหงแห้งหมดแล้วนะครับก็อยู่แถวรามคำแหงก็เดินทางสบายใจนะครับครับผม
0: ก็ดีที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแหมคุณกฤตนี่ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ของฝากก็ยังมาอยู่นะคะวันนี้ในสัปดาห์นี้ของรางวัลเป็นอะไรคะ
6: ของรางวัลเป็นขนมคุกกี้ไหว้พระจันทร์ของเมียนมาเขานะครับ3รางวัลอันนี้ซื้อก่อนนะครับซื้อก่อนงานไหว้พระจันทร์เพราะงั้นเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้ไปซื้อของถูกหลังไหว้พระจันทร์
0: แต่ว่าซื้อตั้งแต่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะคำถามวันนี้คืออะไรคะ
6: คำถามคือเมืองชิงเต่านี่อยู่ในมณฑลใดของประเทศจีนนะครับ A ก็เจ้อเจียงนะ B ก็ซานตงนะครับก็
0: นะคะวันนี้ของรางวัลกับคำถามค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายนะคะของรางวัลมาจากเมียนมาแต่คำถามเกี่ยวกับจีนนะคะคำถามในวันนี้นะคะเมืองชิงเต่านะคะที่วันนี้เราจะคุยกันนี้ล่ะค่ะอยู่ในมณฑลไหนของประเทศจีนนะคะ A คือมณฑลเจ้อเจียงนะคะ B มณฑลซานตงนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ค่ะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวให้คุณกริชเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
6: ผมครับขอบคุณมากครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับได้รับเชิญจากทางรายการหนึ่งของ 96.5 นะครับไปเป็นไกด์ทัวร์กิตติมศักดิ์หรือว่าวิทยากรประจำไกด์นะประจำทัวร์นะครับของรายการเขานะครับก็ไปเมืองชิงเต่านะครับก็พากลุ่มทัวร์ไปประมาณเกือบ30ท่านนะครับแล้วก็ไปก็มีที่ฟังจากรายการของก็ 100.5 เหมือนกันนะครับก็เขาพอได้ยินข่าวทางฝั่งของ 96.5 เขาก็เลยซื้อตามไปก็ขอบคุณมากนะครับก็มีหลายท่านทีเดียวนะครับที่มาจากของแฟนคลับของ 100.5 เข้าใจว่าฟังจากรายการนี้ด้วยฟังจากรายการนู้นด้วยนะครับก็ดีครับก็ไปครั้งนี้ก็ไปพบกับท่านกงสุลใหญ่นะครับที่ประจำเมืองชิงเต่านะครับก็ท่านไปจากทางส่วนของกระทรวงต่างประเทศเขาแล้วก็รวมทั้งท่านต้องเรียกว่าผอ.สคต.นะครับก็เมืองชิงเต่านั้นน่ารักมากนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็บรรยายเรื่องของเศรษฐกิจรายละเอียดของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆให้พวกเราฟังนะครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆอ่ะเขาเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เมืองรัฐบาลจีนเขาพยายามดึงเอาเมืองชิงเต่าเนี่ยให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับก็มีการไปเยี่ยมชมพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตโรบอทนะครับที่เป็นหุ่นยนต์ตัวเท่ากับคนจริงๆเนี่ยนะครับก็สนุกครับก็งานนี้ก็ได้ไปเห็นนวัตกรรมใหม่ๆหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองก็คืออยากมองว่าเมืองชิงเต่านี่มันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศจีนทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งของราชวงศ์ชิงนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ท่านซูสีไทเฮาเข้ามาปกครองในช่วงนั้นก็ทำให้มีอะไรต่างๆก็ล่มสลายไปจนเกิดการต่อสู้รบกันภายในประเทศนะครับแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งสุดท้ายพรรคก๊กมินตั๋งก็พ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นไปอยู่ที่ไต้หวันพรรคคอมมิวนิสต์ก็เข้ามาปกครองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ผมก็ได้เล่าประวัติศาสตร์ของตั้งแต่ยุคของซูชีไทเฮานะครับทำบริหารประเทศอยู่เป็นยังไงแล้วจนสุดท้ายมาเนี่ยมีการเข้ามาลุกลามจากทางฝั่งของตะวันตกเขาแน่นอนว่ามันก็เกิดสงคราม8ทัพซึ่งเป็นสงครามใหญ่แล้วก็มีการเข้ามาลุกล้ำแล้วก็ล่าอาณานิคมของทางชาติตะวันตกหลายๆชาติซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเมืองชิงเต่าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็แม้จะเป็นเมืองแค่เป็นเมืองประมงเล็กๆนะครับที่อยู่ปลายแหลมของของอ่าวเวโปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เป็นที่หมายปองของหลายๆชาติหลายๆประเทศจนลุกล้ำเข้ามาแล้วก็ล่าเข้ามาสุดท้ายมานี่ก็ตกไปอยู่ในมือของเยอรมนีนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามแปดทัพนะครับซึ่งเยอรมนีเนี่ยลุกเข้าไปตั้งแต่ปี1898นะครับ1897นะครับเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าในยุคนั้นนี่ก็มีการส่งมิชชันนารีหรือว่าพวกกลุ่ม ศาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ต่างๆแล้วก็มีการท่านบา

0: หลวงสองท่านนะครับถูกฆ่าตายที่เมืองจิงเตานะครับก็จึงเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เยอรมนีก็ไม่ยอมแล้วก็บังคับให้ซูชิไทเฮาเนี่ยปล่อยเมืองจิงเตาให้เป็นพื้นที่ของเยอรมนีซึ่งเยอรมนีก็ได้เช่าพื้นที่99ปีแต่จริงๆแล้วอยู่ได้ไม่นานนะครับก็แม้จะสัญญาเช่าที่ยาวนานแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานแต่เยอรมนีก็ทิ้งล่องลอยหรือว่าวัตถุโบราณอะไรต่างๆทั้งรวมทั้งอาคารบ้านช่องต่างๆที่เป็นยุคของบาวิเลียนเนี่ยนะครับเขาเอาทิ้งไว้ที่ชิงเต่าให้มันเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมนีมีหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีสงครามที่พยายามที่จะลุกรานประเทศจีนในเยอะมากนะครับมา8ประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศจีนเนี่ยต่างกันแย่งกันนะสมบัติกันเต็มไปหมดนะฮะฮ่องกงก็คือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็หมาเก๊านะครับก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับที่โดนทั้งฮ่องกงก็โดนอังกฤษยึดไป9ปีเหมือนกันแล้วก็หมาเก๊าก็ใช่นะครับโปรตุเกสก็ยึดไปแล้วก็ในส่วนของชิงเต่าเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากส่วนที่สัญญาอัปยศที่ทางรัฐบาลชิงเนี่ยยอมที่จะไปเขียนสงครามส่วนที่สัญญาอัปยศนั้นหรือว่าถ้าภาษาจีนเขาว่าส่วนที่สัญญาซินโฉนะครับตรงนั้นเนี่ยซึ่งราชวงศ์ชิงเนี่ยในปี1901เนี่ยนะครับก็ยอมที่จะชดเชยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับก็มีหนังออกมาเยอะทีเดียวเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหวังเฟยหงน้องลิซ่าเคยดูป่ะก็
1: ไม่เคยดูเลยค่ะ
0: กบฏนักมวยนะครับก็ผมก็คือพวกกลุ่มของนักมวยมีกังฟูนะครับแล้วก็ไม่พอใจที่ทางเยอรมันเนี่ยลุกเข้ามาในที่ชิงเต่านะครับแล้วก็มากดขี่ข่มเหงคนจีนในประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการทำส่วนที่สัญญาที่มันไม่อยุติธรรมนะครับก็คือแล้วก็ทำให้ทางฝั่งของนักกบฏนักมวยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆของซูซีไทเฮานะครับแล้วก็ทำให้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นทางฝั่งของตะวันตกเองรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยนะครับญี่ปุ่นนี่ตัวร้ายทีเดียวนะครับกลุ่มเนี่ยเข้าไปร่วมกับ7ชาติของชาติตะวันตกเนี่ยลุกเข้าไปในประเทศจีนแล้วก็ทำการถล่มนะครับ8ทัพเนี่ยถล่มเข้าไปประเทศจีนจนจีนเนี่ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ยอมเซ็นส่วนที่สัญญาที่เรียกว่าไม่สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็อภิยศนะครับทางคนจีนก็ลุกขึ้นฮือขึ้นมาเริ่มลุกฮือขึ้นมาก็จากชิงเต่านี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะงั้นชิงเต่าก็เลยมีเห็นชัดว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของประเทศจีนที่ในความรักชาติของประชาชนนะครับแล้วก็มีการลุกรานลุกลามไปจนถึงเข้าไปจนถึงปักกิ่งนะครับก็มีการเดินขบวนประท้วงนะของนักศึกษาในกลุ่มปักกิ่งนะครับที่เทียนอันเหมินนะครับแล้วก็ประกาศอิสรภาพแล้วก็ทางตอนนั้นญี่ปุ่นก็ผสมโรงนะครับเพราะว่าชิงเต่าเนี่ยอยู่ในการปกครองของเยอรมนีนะครับในยุคนั้นญี่ปุ่นก็ลุกเข้ามาตีเยอรมันนะครับเราดูจากสงครามโลกครั้งที่สองจะเห็นว่าญี่ปุ่นนี่ไปเป็นพันธมิตรกับเยอรมันนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปซัดเยอรมันนะครับเอาซัดเยอรมันที่ชิงนะครับเยอรมันจนพ่ายแพ้สงครามเพราะว่าเยอรมันแพ้ประเทศสงครามกับประเทศตะวันออกเนี่ยก็เพียงกับญี่ปุ่นเจ้าเดียวเนี่ยแหละครับที่ยุทธภูมิที่เกิดขึ้นในเมืองชิงเต่าเนี่ยแหละครับนะครับทำให้ทุกอย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็นักศึกษาออกมาประท้วงนะครับจนกระทั่งได้มีการโค่นล้มนะครับแล้วก็เกิดสงครามโลกกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ตอนนั้นก็ก๊กมินตั๋งกับ ทางพันธมิตรฝั่งของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ตามโดยท่านเมาเจ๋อตงนะครับก็จับมือกับเจียงไคเช็คของก๊กมินตั๋งเขาก็มาต่อสู้กับทางฝั่งของผู้ลุกลามนะครับเกิดอยู่สั้นๆนะครับสุดท้ายมาก็มาทะเลาะ กันเองอีกนะครับเพราะมันวุ่นวายไปหมดแล้วครับก็ไปนั่งเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับทางกุ๊กทัวร์ฟังกัน3วัน4คืนนะครับก็สนุกสนานกันไป
1: ค่ะ
0: ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยก็เห็นภาพนะครับว่าเนี่ยหลังจากที่เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นในชิงเต่าและเป็นจุดชนวนของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ชิงเต่าด
1: ัง
0: นั้นวันนี้ชิงเต่าเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นไปเยอะมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็หันมาให้ความสนใจชิงเต่าแล้วก็ชิงเต่าเองนี่เป็นประชากร1ล้านคนนะครับทางซานตงนะครับมณฑลซานตงเนี่ยเปิดเผยซะละนะคร
1: ับ ก็ถือว่าเป็นคำตอบไปเลยนะคะ
0: แล้วก็ปรากฏว่าประชากร1ล้านคนนะพื้นที่ก็พอๆกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นซานตงก็ถูกทางรัฐบาลจีนให้ความสำคัญแล้วก็ให้สร้างเมืองชิงเต่าให้เป็นเมืองนวัตกรรมนะครับก็มีการส่งเสริมการลงทุนนะไม่ใช่ลงทุนจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีการลงทุนเหมือนกันเพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยผมก็ได้เชิญเพื่อนนะครับที่เป็นตัวแทนของคล้ายๆ BOI นะครับก็คือของเมืองชิงเต่าเนี่ยมาบรรยายนะอยู่2ท่าน2หน่วยงานด้วยกันก็เราก็ทำดินเนอร์ทอล์กกันนะครับก็สนุกสนานเพราะเขาก็มาบรรยายเรื่องการดึงเอานักลงทุนมาลงทุนในเมืองชิงเต่านะครับซึ่งมีการส่งเสริมเยอะมากนะครับก็ให้เบเนฟิตนักลงทุนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งเขาก็ส่งเสริมให้ชิงเต่าเนี่ยออกมาสู่ประเทศทางฝั่งของตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะครับก็คือทางฝั่งของอาเซียนเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ส่งให้ออกมาแม้กระทั่งเราก็เพิ่งรู้นะครับไปครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งรู้เพราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีท่านหนึ่งชื่อคุณมิเชลฉินมิเชลฉินเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากทางฝั่งของส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็เขาก็ส่งเสริมให้มีการนำเข้าทุเรียนจากมาเลเซียนะครับออนตกใจนะครับแทนประเทศไทยเนี่ยกับมาเลเซียเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่โควิด19ไปแล้วเนี่ยทางมิชชินหรือว่ามิเชลเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับทางรัฐบาลของมาเลเซียแล้วก็ทางผู้ประกอบการที่มาเลเซียเขาก็นำเข้าพวกมูซันคิงนะคร
1: ับ
0: เป็นที่ราคาสูงนะครับแล้วก็รสชาติผมก็มองว่าไม่ได้เด่นกว่าทางไทยเรามากนะเพียงแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบทานทุเรียนที่มันสุกมากนะครับทำให้เป็นที่ต้องการของทางประเทศจีนเขาก็มูซันคิงก็เป็นคำตอบของเขาแล้วเขาก็ไปเจรจากับสายการบินหนึ่งนะครับก็คือสายการบินซานตงแอร์ไลน์เนี่ยครับบินตรงจากทางกัวลาลัมเปอร์เนี่ยตรงจะเข้าถึงชิงเต่าเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สายการบินเที่ยวการบินเที่ยวบินเที่ยวนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเที่ยวบินที่เป็นรับผู้โดยสารนะครับรับแต่ทุเรียนอย่างเดียวเป็นเรียกว่าชาร์เตอร์ไฟลท์ของทุเรียนเลยทีเดียวนะครับขึ้นตรงไปที่ซานตงซึ่งตรงนี้ผมก็ได้คุยกับมิเชลเหมือนกันว่ามิเชลอยู่มาเปิดประเทศไทยมั้งสิ นะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยมีทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทุเรียนชะนีเนี่ยรสชาติไม่ได้แพ้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็เนื้อเราหนากว่านะครับแล้วก็ถ้าคุณมาทานทุเรียนไทยแล้วคุณจะติดใจนะครับก็บอกว่าคนสำหรับคนที่ไม่ชอบเคยกินฉุนกินที่มันฉุนมากๆหรือว่าแฉะมากๆเนี่ยมาทานทุเรียนที่มีเนื้อที่มันน่าทานเนี่ยมาลองมาเปิดกับประเทศไทยไหมนะครับก็น่าสนใจแล้วเขาจะจัดทริปมาที่ประเทศไทยมาดูกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่าทุเรียนไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศจีนเนี่ยทางฝั่งของตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยเรายึดครองเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งเหนือเขาเองเขาก็ไม่รู้เขาไม่เคยทานทุเรียนมาก่อน
1: เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้เขาทำความรู้จักกับทุเรียนไทยด้วยนะคะคุณกริชค่ะ
2: ใช่คร
1: ับค่ะคุณกฤตเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำถามนะคะชิงเต่านะคะอยู่ในมณฑลซานตงนะคะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะลิซ่าเองก็เข้าไปดูภาพของเมืองนะเขามีทั้งความแบบเจริญเมืองใหม่นะคะตึกสูงๆแล้วก็มีอิทธิพลจากฝั่งยุโรปด้วยนะก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะคะ
0: น่าสนใจแล้วก็อยู่ติดชายทะเลสวยงามนะครับวันท่านผู้ว่าซึ่งเป็นคนของเยอรมันนะครับเดี๋ยวทุกสามท่านที่เคยพักอยู่ที่นั่นก็ไปเยี่ยมชมกันสนุกสนานครับก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกครับอาจจะ 100.5 เราอาจจะย้อนลอยอีกครั้งก็ยังได้นะครับก็นั้นคอยติดตามพี่อ้อมต่อไป
1: ได้เลยค่ะ น่าสนใจมากๆขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งไวทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
3: ค่ะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะซึ่งเช้าวันนี้หลายคนก็คงจะเปิดเข้าไปในแอปเป่าตังค์นะคะเพื่อที่จะไปกดยืนยันเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ขยายเวลาอีก2เดือนจะได้รับ 1,000 บาทใช้2เดือนแต่ล่าสุดเรา2คนยังลงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นอะไรมาเลยเนาะเขาเขียนข้างบนว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบวันที่1ถึง2ตุลา
0: คือว่าใช้สิทธิ์ไหมกดเข้าไปเนี่ยหมุนยังเวียนหัวอยู่เลยฮะยังหมุนไม่หยุดเลยนะครับมีเวลา15วันน
1: ะ
0: ในการไปกดรับสิทธิ์กันครับใจเย็นๆเพราะว่า 1,000 สุดท้ายนี้รัฐบาลให้เวลาใช้2เดือนนะครับไม่ต้องเร่งนะครับระบบตอนนี้คนเข้าเยอะนะฮะยังคงหมุนไม่หยุดเลยนะครับส่วนสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ยังคงครองหน้า1แล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับหรือว่าออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์เนี่ยนะครับตอนนี้ฝั่งตะวันตกของไทยเราน่าห่วงใหญ่ครับส่วนกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาณขณะนี้ก็คือน้ำระบายยังไม่หมดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนใหญ่นะฮะเคหะคลองจันทน์นะครับร่มเกล้าตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะครับรังสิตปทุมธานีลำลูกกาปทุมธานีก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่ครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้จะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับแต่เริ่มต้นนะครับดูพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยครับเพราะว่ามีการเตือนพี่น้องประชาชนให้เร่งอพยพแล้วก็ขนของขึ้นที่สูงนะครับมีข่าวมาจากจังหวัดราชบุรีครับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีล่าสุดนะครับอยู่ในภาวะวิกฤตและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับระดับน้ำที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนามีระดับ4เมตร60เซนทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลเมืองและบริเวณใกล้เคียงถนนราษฎรยินดีมวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้ดันและก็ล้นทะลักขึ้นมาตามท่อระบายน้ำน้ำเอ่อท่วมขังบริเวณฟุตบาทและผิวจราจรทางเทศบาลเมืองราชบุรีปิดไม่ให้รถยนต์สัญจรแล้วนะครับส่วนอุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าศาลหลักเมืองราชบุรีมีน้ำท่วมขังแต่ว่ารถยนต์ยังสัญจรได้แต่อุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีมีน้ำท่วมขังปัจจุบันปิดไม่ให้สัญจรแล้วครับด้านถนนหน้าเมืองระดับน้ำในท่อระบายน้ำมีมวลน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะน้ำล้นขึ้นมาท่วมผิวการจราจรนอกจากนี้มวลน้ำยังเอ่อไหลเข้าท่วมชุมชนริมน้ำต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบางแห่งระดับน้ำสูงเกือบ50เซนบางชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงครับทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของออกมาด้านนอกทางฝ่ายปกครองราชบุรีครับลงพื้นที่ช่วยประชาชนชุมชนท่าเสาเทศบาลเมืองราชบุรีเนื่องจากจุดนี้อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองเป็นจุดลุ่มต่ำครับน้ำเอ่อท่วมมากกว่าจุดอื่นๆซึ่งแม้สถานการณ์น้ำท่วมในราชบุรีจะเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลราชบุรียังเปิดให้บริการตามปกติครับมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับมีภาพข่าวด้วยนะครับจากทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าอุ้มหนีน้ำครับเป็นภาพชาวบ้านในชุมชนซอยสันคูใกล้แม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีครับอุ้มหลานชายลุยน้ำออกจากบ้านอย่างทุลักทุเลหลังเขื่อนแจ้งต้อระบายน้ำล้นเกินความจุจนระดับน้ำสูงเกือบมิดหัวเลยนะครับภาพที่เห็นก็คือน้ำถึงระดับคอแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับแม่กลองวิกฤตจมราชบุรีสั่งอพยพด่วนปลาจีนแตก ทั้งท่วมทั้งเมืองมวลน้ำเหนือถึงนครสวรรค์ร่มเกล้าคลองจันทน์เน่าแล้ววิกฤตชาวบ้านแตกตื่นเขื่อนวิชาลงกรปริมาณน้ำเกินความจุเร่งระบายเมืองการอ่วมน้ำท่วมสูงสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองกระทบหนักขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งอพยพผู้ป่วยและคนชราปราจีนน้ำล้อมโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้ยอมรับว่าภาวะเสี่ยงในจังหวัดน้ำไหลผ่านเนี่ยก็ได้สั่งบูรณาการค่ะข้อมูลทุกหน่วยงานและน้อมรับคำบ่นด่าของประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำตั้งวอร์รูมเพื่อรับสถานการณ์ในทุกเช้าเหมือนในช่วงโควิด-19ในช่วงภาวะวิกฤตค่ะจะประชุมกันทุกวัน8 โมงเพื่อดำเนินการทุกเรื่องและจะประชุมย่อยในแต่ละหน่วยงานโดยอธิบดีปภ.จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมทุกเช้านายกยังย้ำทุกหน่วยงานนะคะว่าในภาวะแบบนี้ต้องน้อมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิจากประชาชนที่สำคัญค่ะเราทุกคนต้องใจกว้างอดทนอย่าไปถือสาเรื่องคำพูดแต่ต้องให้กำลังใจและหาหนทางแก้ไขสถานการณ์ไปกับพวกเขาเมื่อถามว่าตอนนี้ยังกังวลเรื่องอะไรบ้างนายกก็บอกว่ากังวลจนกว่าน้ำจะออกไปค่ะตอนนี้ระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนุนอยู่รอบๆก็ยังสูงอยู่สิ่งที่ต้องระวังคือการแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจากนี้จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งต่างๆขอให้ทุกหน่วยงานนำเสนอข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้เกิดความสับสนนายกยังย้ำด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปไม่ใช่ไปเพื่อแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงยางชีพแต่อยากจะไปสัมผัสถึงความลำบากของประชาชนจะได้เห็นสถานการณ์จริงว่าเป็นยังไงค่ะต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการและมาให้บริการประชาชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ยังมีภาพค่ะที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์หลังจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งท่วมพื้นที่โดยรอบระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะระทึกเกินเจ้าพระยาระบายเพิ่ม11 จังหวัดรับมือน้ำเหนือ 4-6 ตุลาคมเจอฝนแต่ไม่ตกแช่อนุทินประชุมปพช.สู้ท่วมขู่เด้งข้าราชการเกียร์ว่างแก้ววิกฤตกาญจนบุรีอ่วมปราจีนบุรีอพยพจมแล้ว31 จังหวัดดับ40รายค่ะ
0: ขณะที่กรณีดึกคืนวันที่29กันยายนครับซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมที่บ้านเอื้ออาทรถนนบางเขนเคหะบางเขนนั่นแหละครับอยู่ย่านสายไหมไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมขังแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เห็นว่านายกรัฐมนตรีควักกระเป๋าตังแจกเงินชาวบ้านจนนำมาสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสดราม่าที่ถูกหลายฝ่ายแซะเรื่องนี้ครับว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยอย่าไปให้ความสนใจพอพูดแบบนี้ก็ไปว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวใครดุด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมาก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เราก็ปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐบาลเรื่องที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วส่วนกรณีที่นายกมอบเงินให้ชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมนายกบอกว่าก็ถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดนักข่าวก็เลยถามย้อนกลับไปถึงกรณีที่นายจักรพันชูเพชรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความในทำนองว่าด่านายกก็ออกมารับของครบเลยนะแล้วนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เลยรีโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเงินที่ควักออกจากกระเป๋าแน่ใจไหมสะอาดต้องย้ำว่าเกิดขึ้นก่อนที่นายกจะลงไปที่สายไหมนายกหัวเราะครับก่อนจะตอบว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือประชาชนต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีและมุ่งไปถึงการช่วยเหลือประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีและประชาชนก็เดินออกมาไกลผมไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรจึงมอบในสิ่งที่มีอยู่ติดตัวไปก็เท่านั้นเองเป็นความตั้งใจของผมทำอะไรก็ได้ผมก็ให้ไม่คิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับยังไม่ปลดชัดชาติอนุทินตั้งวอร์รูมเช็คน้ำกทม.เยียวยาตามท่วมจริงนายกถก บก.ปพช.บูรณาการแก้ปัญหาอุทกภัยสั่งตั้งวอร์รูมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกเช้าอุดรอยรั่วการทำงานขอทุกหน่วยน้อมรับเสียงวิจารณ์ขอบคุณประชาชนอดทนอดกลั้นแจงลงพื้นที่ไม่ใช่แค่แจกข้าวแจกน้ำไปดูสถานการณ์จริงปัดยังไม่คิดปลดผู้ว่ากทม.โต้ดราม่าแจกเงินแค่ถุงยังชีพหมดส่วนไอซ์วิจารณ์บอกพ่อแม่สอนบาดีให้ดูแลชาวบ้านอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดหึ่มฟันฝ่ายปฏิบัติงานและข้าราชการประจำเกียร์ว่างแก้น้ำท่วมชัดชาติแจงเงินเยียวยากทม.ยึดหลักปภ.จ่ายตามสภาพจริงเร่งพร่องน้ำในคลองเสริมคันกั้นน้ำชุมชนติดเจ้าพระยารับมือน้ำเหนือครับ
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะสะท้อนมานะคะฝากไปยังหน่วยงานที่อาจจะฟังรายการของเราอยู่นะคะว่าชาวชุมชนซอยย่อยในหมู่บ้านนักกีฬาค่ะตอนนี้ก็คือน้ำยังลึกอยู่เลยนะคะอยากจะยังไม่ได้รับการดูแลที่ทั่วถึงเมื่อวานนี้ก็ได้รับการรายงานจากแถวสายไหมซอย43เหมือนกันนะคะว่าก็ชาวบ้านเนี่ยด้วยความที่เป็นซอยค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ด้วยการเดินทางค่อนข้างยากลำบากถึงขนาดต้องเช่ารถกระบะค่ะเพื่อออกจากหมู่บ้านเพราะว่าไม่มีน้ำไม่มีอาหารนะคะ
0: ก็เมื่อวานนี้ผมกลับเข้าบ้านยังไม่ได้เลย นะฮะในซอยเอลในบ้านเนี่ยเกินหัวเข่าไปแล้วฮะ
1: คือบางทีตามแฟลตต่างๆมีประชากรอยู่เยอะก็จริงแต่โดยรอบยังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านด้วยนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองค่ะก็ไประดมเครื่องสูบน้ำจากภาคเอกชนท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เนี่ยนะคะไปช่วยน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทร์หลังจากปริมาณน้ำคลองแสนแสบเริ่มจะลดลงแล้วและช่วงเย็นค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่แถวแถวเคหะคลองจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็พบว่าเครื่องสูบน้ำก็ยังใช้งานได้ต่อเนื่องน้ำลดลงค่ะสูงถึง 4-50 เซนติเมตรแล้วนะคะก็ยังคงระบายน้ำออกไปส่วนพื้นที่เชื่อมต่อกันค่ะทั้งถนนรามคำแหงพื้นที่ชั้นในหลายจุดตอนนี้น้ำลดลงรถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้มากขึ้นแต่บางแห่งก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือว่าในการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะส่วนถนนน้ำลดแล้วค่ะจะมีคลีนนิ่งคืนสภาพการจราจรบางซอยในแถบหัวหมากก็ยังลึกอยู่นะคะก็ต้องเร่งสูบน้ำด้วยส่วนในพื้นที่ลาดกระปังเองค่ะก็ถือว่ามีการระบายน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ด้วยความที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังสูงทำให้การระบายน้ำช้ากว่าพื้นที่อื่นก็ต้องทยอยเคลื่อนเครื่องสูบน้ำไปค่ะพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะวอนรัฐลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมรีบช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติยึดหลักปภ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสระแก้วกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติแจกเงินเยียวยาเหยื่อน้ำท่วมกทม.ยึดหลักปภ.แต่เพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงสมาคมประกันวินาศภัยเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองเฉพาะโครงสร้างบ้านไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ชี้น้ำท่วมเดิมและท่วมต่อเนื่องมาถึง1ตุลาคมไม่เข้าข่ายคุ้มครองสกลทีซัดรัฐบาลยังแก้น้ำท่วมช้าเน็บนายกต้องมองภาพกว้างไม่ใช่แจกเงินเป็นจุดๆจี้ลดขั้นตอนรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกประชาชนหลังน้ำลดให้มากที่สุดด้านการบินไทยเร่งสางปัญหาป่วนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำก็เตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาครับช่วงหน้าติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะ
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
7: ผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
8: สมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 027407400
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: โอ๊ย
11: ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: ดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชครับออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าปัจจุบันครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางแล้วก็ลำน้ำสาขาครับไหลผ่านสมทบอีกประมาณ400-600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุคาดการณ์ในช่วง30กันยายนถึง4ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องกรมชลประทานคาดว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานนำน้ำเข้าคลองทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพพร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดในอัตราไม่เกิน2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่ทั้งเหนือเขื่อนและก็ท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดนะครับการปรับเพิ่มการระบายดังกล่าวก็คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้น 20-60 เซนติเมตรมีความเสี่ยงต่อ6จังหวัดท้ายเขื่อนต้องระมัดระวังกันครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดสทนชเตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม3-7ตุลาคมนี้นะครับสทนชเตือน6จังหวัดเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่ม3-7ตุลาคมนี้เผยน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลเผื่อนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำนักข่าวไทยบอกว่าสทนชเตือน6จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มหลังผ่านนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มเป็น 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตรียมปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20

0: ตุลาคมอาจจะเลยไปถึงวันที่2ตุลาคมนะคะซึ่งกรณีผู้โดยสารที่ยังมีกระเป๋าตกค้างก็สามารถที่จะเดินทางมาที่สนามบินเพื่อขอรับกระเป๋าคืนได้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องเร่งดูแลเป็นพิเศษก็คือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางต่อได้เพราะยังไม่ได้รับกระเป๋าโดยกระทรวงคมนาคมจะร่วมกันพิจารณามาตรการเยียวยาส่วนกระเป๋าสูญหายเกิดความเสียหายการบินไทยจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขประกันและหลักเกณฑ์ซึ่งยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่ควรโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมุ่งหาการแก้ไขปัญหาไปร่วมกันขณะที่ฝ่ายการบินไทยค่ะก็มีการพูดถึงว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดปัญหาได้อย่างไรซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่าเพราะว่าการบินไทยมีความรับผิดชอบมากมีเที่ยวบินมากที่สุดค่ะเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะส่วนสายการบินอื่นไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเที่ยวบินไม่มากจึงเคลียร์ได้ง่ายกว่าอีกประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาค่ะคือการบินไทยออกประกาศฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าหรือคาร์โก้แจ้งระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกสินค้าถ่ายลำของคลังสินค้าการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิระหว่าง 1-6 ตุลาคมซึ่งคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ประชุมหารือกันได้ข้อสรุปว่าขอให้การบินไทยอย่าหยุดการให้บริการคลังสินค้าเพราะจะกระทบเป็นวงกว้างเมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะทางกระทรวงจะประสานขอกำลังเสริมเข้ามาแล้วก็ยังประสานให้ทางทอ.จัดเตรียมพื้นที่สุวรรณภูมิเพื่อนำสินค้าคลังการบินไทยที่ตกหล่นไปรวมกันไว้แล้วก็กันพื้นที่ในการรับรองสินค้าเหล่านี้ชั่วคราวซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการปิดให้บริการการนำเข้าและส่งออกสินค้าในคลังการบินไทยแต่อาจจะชะลอไปบ้างนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพค่ะมากันที่พาดหัวข่าวมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกระเป๋าเดินทางสัมภาระที่ตกค้างแล้วก็มารออยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปหมดเลยค่ะพิพัฒน์ลุยเคลียร์กระเป๋าค้างสุภจีห่วงคาร์โก้ชะงักกดเชื่อมั่นสรท.ชี้รัฐบาลเร่งแก้สิวเรื่องด่วนพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจสนามบินสุวรรณภูมิกระเป๋าตกค้างสุภจีห่วงคาร์โก้ชะงักกดเชื่อมั่นทางด้านสรท.โอดปมคาร์โก้กระทบการส่งออกจี้รัฐบาลเร่งแก้สิวเรื่องด่วนเป็นพาดหัวข่าวของมติชนค่ะ
1: 7:51 เดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการจัดเสวนาทางวิชาการครับหัวข้อคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยผู้ร่วมเสวนาก็ประกอบไปด้วยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยศาสตราจารย์พิเศษจลันภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายวัดติ่งสมิทธ์อดีตประธานกสม.และอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.ครับโดยนายสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับบอกว่าเงื่อนปมความผิดปกติของงวดคลุมชัดเจนยิ่งขึ้นในวันเลือกระดับประเทศณศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอกสารลักษณะโพยสั่งการถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำช่วงเช้าส่งผลให้กกต.ครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสั่งพิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครชุดใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้ในรอบบ่ายอันนี้คือความผิดปกติในการเลือกสว.กันครั้งก่อนนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของศาสตราจารย์จลันภักดีธนากุลแนะทางออกนะครับสำหรับประเด็นนี้ควรยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ชี้ไปเลยนะครับว่าการเลือกสว.หลังจากนี้ควรจะต้องทำอย่างไรนะครับก็นำมาซึ่งพาดหัวข่าวนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์จลัน

0: บอกว่าเส้นทางสุดท้ายครับที่ควรจะทำก็คือส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นศาลเดียวที่จะมีหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบการจัดระบบเลือกตั้งว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ก็ต้องเลือกใหม่ก็ถือว่าจะต้องล้มทั้งสภาดังนั้นผู้เสียหายครับจึงควรใช้ช่องทางในการร้องเรียนคือไปผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและหากผู้ตรวจการแผ่นดินตีตกก็สามารถยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้เลยครับพึ่งศาลรัฐธรรมนูญหรือคดีหัวสว.บี้กกต.สังคายนาตัวเองกระหึ่มเวทีราชบัณฑิตยสภากกต.เสียงข้างน้อยยืนยันหัวสว.ผิดชัดเจนจากโพยสังการในห้องน้ำวัดติงสมิธเผย6ช่องทางกฎหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าต่อสู้คดีจะลันชี้ช่องรื้อคดีหัวสว.ดันสู่ศาลรัฐธรรมนูญมัดตัวการใหญ่ทั้งระบบเผยกลไกศาลฎีกาอาจต้องใช้เวลาถึง3ปีวิชาติงกกต.ระบบไต่สวนไม่ต้องรอพิสูจน์จนสิ้นสงสัยจี้เร่งแก้ไขปัญหาด่วนภายใน3เดือนก่อนประชาธิปไตยพังพินาศจนเผด็จการแทรกซึมครับ
1: เมื่อวานนี้มีการประชุมประจำปีของสภาพัฒน์นะคะก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปลัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมการประชุมรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจผู้แทนภาคธุรกิจกลุ่มเอกชนนักวิชาการองค์การระหว่างประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมค่ะโดยเน้นย้ำว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันการเปลี่ยนพัฒนาเป็นรายได้โอกาสคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยสภาพภูมิอากาศด้วยเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่สะท้อนว่าการพัฒนาของประเทศไทยคือความสามารถของประเทศในการทำให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงทั้งในวันที่สถานการณ์เป็นปกติและในสถานการณ์วิกฤตค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสสช.ลุยพลิกโฉมประเทศชูแผน14พัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจปฏิรูปรัฐทุนมนุษย์ไฮเทคพลังงานนายกขอทุกส่วนขับเคลื่อนรัฐบาลเคาะ 1.25 ขออภัยค่ะ 11.25 ล้านบัตรคนจนส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงในเรื่องของไทยช่วยไทย Plus นะคะอยู่ใน Daily News ค่ะเริ่มใช้บัตรคนจนรอบใหม่ได้สิทธิ์ 11.25 ล้านรายต่างจังหวัดคึกคักเช็คข้อมูลอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3,200,000 รายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผู้ใช้สิทธิ์11,250,000 รายคลังเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วอุทธรณ์ไม่ผ่าน 3,200,000 คนเร่งอีก 400,000 คนยืนยันตัวตนภายในเดือนตุลาคมนี้รับเงินเพิ่ม700บาทชี้หากไม่ผ่านเกณฑ์ไปรอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยอดพุ่ง30ล้านคนสามารถกดรับสิทธิ์ได้1ตุลาคมด้านประชาชนทยอยแห่เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ3ทั้งดีใจและผิดหวังอสม.วอนรัฐเห็นใจถูกตัดสิทธิ์เหตุมีเงินกู้ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจที่พะเยารับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณบ้านแม่กาไร่หมู่ที่6ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาครับมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถจึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพะเยาร่วมไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนจังหวัดพะเยาสภาพพลิกตะแคงจมอยู่ในร่องน้ำข้างทางตัวรถนี่พังเสียหายทั้งคันเลยนะครับภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ในฝั่งคนขับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยออกมาทราบชื่อนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรทัศน์ชัยมงคลอายุ39ปีครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยนะครับเจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งโรงพยาบาลพะเยาเพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดก่อนประสานญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นักฟิสิกส์ขับเก๋งชนดับเผยผลงานวิจัยดีเด่นอาลัยบุคลากรคุณค่าอุบัติเหตุสลดคร่าชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์หนุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาควบเก๋งกลับบ้านกลางดึกเกิดเสียหลักหลุดโค้งหมุนคว้างชนเสาไฟฟ้าก่อนตกร่องริมถนนสายนครสวรรค์เชียงรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
1: ส่วนเรื่องของเอเจนต์เกมค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพจายอังสุธาสาวิทย์ค่ะเป็นนักปั่นทีมชาติไทยสู้อย่างสุดหัวใจแซงชนะไชนีสไทเปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการสปรินต์บุคคลชายจักรยานประเภทลูกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพวิวกลวุฒินักแบดมินตันเหรียญทองชายเดี่ยวเอเชียนเกมในชุดลิเวอร์พูลทีมรักกับบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งที่ได้2ทอง1เงินถ่ายภาพกันเป็นที่ระลึกที่สนามบินที่นาโกย่านะคะก่อนที่จะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นหลังทำผลงานยอดเยี่ยม

0: ในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนพาดหัวข่าวในหน้ากีฬาค่ะบิ๊กตำรวจหนุนเต็มที่ปรับยศเทพปิวขึ้นชั้นสัญญาบัตรค่ะขณะที่ตกรอสาวไทยลุ้นหนักคิวแซงคิวแข่งโต้คลื่นวุ่นลมไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิวิกฤตงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมก็เนื่องมาจากว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความแออัดของสถานที่นะคะก็เลยทำให้ต้องขอความร่วมมือในการงดต้อนรับนักกีฬาเอเชียนเกมไปก่อนจนกว่าจะภาวะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับก้าวทันข่าวในเช้าวันนี้ครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1-15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมผ่านแอปถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นเพื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนขอให้ประชาชนแยกขั้นตอนให้เจนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยทั้ง2ฝ่ายกดเพียงครั้งเดียวก็เข้าร่วมโครงการได้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมวงเงินจะเข้าสู่บัตรตามสิทธิ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขโมยของวันใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวัน
6: โอ้มแข็งขัดคันเน็กแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcard Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะ

0: แค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916653

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายปลายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าร้อนหน้าฝนนะคะยุงก็มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงอีก1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำสิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

จสมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้ใช้เวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ02-201-6512และ089-499-0909ค่ะ

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับระบายเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดน้ำนครสวรรค์สูงสุดวันนี้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในวันนี้ว่าเมื่อเวลา 6:00 นเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อมาเวลา 8:00 นกรมชลประทานแจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13:00 นโดยทยอยเพิ่มประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้และมีแนวโน้มลดลงโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้เวลาเดินทางลงมาถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงถึง1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญโดยเวลา 6:00 นสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่น้ำบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังอยู่ในระดับสูงอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะเดียวกันกรมชลประทานเร่งนำน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพโดยเช้าวันนี้รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกประมาณ348ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและฝั่งตะวันออกประมาณ256ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมประมาณ604ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายธเนศกล่าวว่าแม้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงจะผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไปโดยเฉพาะช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจึงต้องติดตามปริมาณฝนและน้ำที่จะไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จุดจอดรถฟรียังเปิดให้บริการสุวรรณภูมิรองรับกว่า 3,500 คันจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนยังมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงรัฐบาลขอแจ้งว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับ718คันโซน E รองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันตั้งแต่แยกสถานีเลนถึงสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่รองรับรถยนต์รวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอาคารจอดแล้วจอดสถานีสีเอี่ยมจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรีเข้าจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนี

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เติ้นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาปลอมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวัน
5: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะคะอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและสิ่งดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองแบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยราคาโปรโมชั่นรับต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำสิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02

คยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งาน

ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1เพราะโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดกล้าแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว

0: ตุ้มติดตามช่วยน้ำท่วมยันไม่มีพื้นที่ใดเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่วันนี้ได้รับตำแหน่งใหม่จึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนพร้อมย้ำว่าคงไม่มีเวลาทดลองงานเพราะต้องเข้ามาเจอกับโจทย์ใหญ่วันนี้มาประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังต้องบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าและน้ำหลากซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นทุกจังหวัดต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดตลอดเวลายืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงขณะเดียวกันต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนภาคประชาสังคมจิตอาสาและภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทุ่มเทและเสียสละเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติการปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลได้สามารถสั่งการและระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดผู้ว่าชัชชาติเผยเขตคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำเริ่มแห้งนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเขตคลองจันทน์เขตบางกะปิขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ระดับน้ำลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังและเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงสำหรับเขตคลองจันทน์ซึ่งพื้นที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานสามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากหากเปิดการจราจรตามปกติการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรประชาชนสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนจอดรถฟรีเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดส่วนบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปกทม.จะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วกทม.จะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะเข้าไปได้ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วหลังจากนี้จะปรับแผนหน้างานเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นและเหมาะสมขณะนี้ระดับน้ำลดลงเฉลี่ยไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรเตรียมประสานกทม.นำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาในพื้นที่ส่วนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จะต้องประเมินว่าสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อได้หรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: Thank you.
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: Mania.
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันโอ้มแคบ
3: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

เอาสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะจากช่วงที่แล้วผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าร้อนหน้าฝนนะคะยุงก็มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงอีก1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำสิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่า

0: กติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและสิ่งดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองแบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลย

ในราคาโปรโมชั่นรับต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

อเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีบอกประกันภัยพิบัติเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมเกณฑ์เยียวยายึดวันเกิดเหตุเป็นหลักท่วมก่อนรับ 9,000 ตามกฎหมายเดิมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ว่าเริ่มใช้วันนี้ซึ่งจะสรุปเพื่อให้รับทราบข้อมูลในชุดเดียวกันส่วนกรณีที่น้ำท่วมมาก่อนหน้านี้ผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมคือ 9,000 บาทส่วนประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่น้ำท่วมจะได้2ครั้งใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่ได้รอบเดียวซึ่งจะนับวันภัยพิบัติเป็นครั้งกรณีที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม2569ได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วส่วนหากน้ำยัง

0: ท่วมจนถึงวันนี้จะต้องใช้หลักเกณฑ์เยียวยาใดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องนับจากวันที่เกิดเหตุแต่หากน้ำมาระลอกใหม่ก็จะใช้ประกันภัยพิบัติซึ่งดีกว่าเพราะจะจ่ายเป็นรายกรณีส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถามหานายกรัฐมนตรีที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงยติด่วนด้วยวาจาเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแต่กลับไปตรวจโรงครัวที่พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินไม่ตอบคำถามนี้ได้แต่หัวเราะและบอกเพียงว่าไม่เอาแล้วไปแล้วเจเศษยืนยันมวลน้ำเหนือดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแน่ 100% จับตาน้ำกทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่จะมาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกทม.สู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคับประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วต่อไปจากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ใดที่ได้รับผลอุทกภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วง 1-2 วันนี้ในขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจษฎาระบุว่าตอนได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบชน.ห่วงใยประชาชนน้ำลดแล้วแต่ป้ายทะเบียนหายเช็คได้ที่เว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผบ.ชน.รับผิดชอบงานจราจรได้กล่าวถึงประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายสามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้ที่พบป้ายทะเบียนของตนหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมวิธีตรวจสอบง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกป้ายหายค้นหาป้ายของฉันกรอกหมายเลขทะเบียนให้ครบตามตัวอักษรและตัวเลขจากนั้นกดค้นหาหากพบข้อมูลสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ส่วนประชาชนที่เก็บป้ายทะเบียนของผู้อื่นได้สามารถใช้เมนูเจอป้ายแจ้งให้เจ้าของรู้เพื่อเพิ่มหมายเลขทะเบียนจุดรับคืนและช่องทางติดต่อช่วยให้ป้ายกลับคืนถึงเจ้าของได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการฟรีและมีคำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าส่งค่ามัดจำหรือค่าตอบแทนหากสามารถดำเนินการได้ควรที่จะมารับป้ายด้วยตนเองและนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของติดตัวไปด้วยหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถขอรับป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกโดยกรมระบุว่าผู้ที่ป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อขอรับใหม่ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เอิ่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้ม
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074611399และ063916533

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะดูแลกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึง12นาฬิกาผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 หลวด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

คยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1เพราะโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดกล้าแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดิน

0: ไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
1: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

มมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้ใช้เวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ02-201-6512และ0894990909ค่ะ

0: วมกรุงเทพร่มเกล้าอเงินยังอ่วมส่วนคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำลดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำช่วงผ่านนครสวรรค์ขึ้นสูงสุดวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนจากเงื่อนไขประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มวันนี้เริ่มแล้ววันนี้กดยืนยันสิทธิ์ไทยชุดไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเกิดเหตุคนร้ายบนเครื่องบินของสายการบินFly Dubaiขณะเดินทางไปอิสราเอลนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุจี้เครื่องบินแต่กัปตันและผู้โดยสารช่วยสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำชี้บอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งปภ.และผู้ว่าทั่วประเทศเฝ้าระวังต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำทุกจังหวัดจะต้องเตรียมความพร้อมและรองรับพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงสุดตลอดเวลาย้ำทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางและก็จัดตั้งและบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแล้วก็แพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ครับครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนก็ขอให้แจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ประชาชนลดความกังวลครับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่าในส่วนที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมจะใช้งบประมาณตามกฎหมายป้องกันภัยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์การประกันภัยนั้นจะเริ่ม 24 นาฬิกาของ1ตุลาคมก็คือเมื่อคืนนี้ครับโดยจะยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งในวันที่30กันยายนในการถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตาแล้วก็ตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วสามารถรู้ตัวเลขชัดเจนว่าได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายครับเริ่มนับตั้งแต่1พฤศจิกายนไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือว่าประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยครับไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะใช้เวลารับเงินภายใน15วันขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงปาสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทน์โดยบอกว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วครับพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะผ่านแล้วก็ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วซึ่งจะมีการปรับแผนนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อไปนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงบอกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานกับรถทุกข์ภัยนะครับรายงานบอกว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพยาขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับคุณกฤติยาครับ
1: ค่ะก็แต่ว่าตอนแรก 2,300 แต่ว่าเขามาปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำล่าสุดที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อ 6:00 นเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนต่อมานะคะ 8:00 นทางกรมชลประทานก็แจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13:00 นนี้นะคะอีก1ชั่วโมงค่ะโดยทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ 20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไปนะคะส่วนน้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบันพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อบ่ายวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มลดลงค่ะโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้ระยะเวลาเดินทางจนถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงหรือ1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้นะคะแต่ว่าก็คงจะต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงเช้านะคะทางสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังมีน้ำท่วมสูงก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดนะคะมาดูสถิติเปรียบเทียบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในรอบ6ปีตั้งแต่ปี2564ระบายน้ำ 2,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปี2565จำนวน 3,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2567นะคะ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากเปรียบเทียบในปี2554ณวันที่1ตุลาคมระบายน้ำไปถึง 3,616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันเดียวกันนับเวลา 10 นาฬิกานะคะระบายน้ำอยู่ที่ 2,340 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: เคหะอเงินย่านสายไหมยังจมน้ำอยู่เลยครับชาวบ้านกว่าหมื่นคนติดค้างขาดอาหารขาดน้ำดื่มน้ำลดแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตน้ำเริ่มเน่าเสียชาวบ้านหวั่นกระทบสุขอนามัยครับความเดือดร้อนของชาวบ้านในเคหะชุมชนอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังมานานตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้มีทั้งหมด23อาคารสูง5ชั้นมีประชาชนพักอาศัยรวมๆ 40,000 กว่าคนโดยในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงระดับน้ำตรงนี้นะครับสูงประมาณ1เมตรหรือว่าเกือบครึ่งระดับเอวส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถเดินทางออกจากอาคารที่พักได้โดยครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนจำนวนมากจอดแช่อยู่กลางน้ำล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 80-100 เซนหรือว่าระดับหัวเข่าถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบางส่วนแต่ว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับบางส่วนเริ่มทยอยเดินเท้าฝ่าน้ำออกจากอาคารเพื่อไปซื้ออาหารและก็สิ่งของจำเป็นขณะที่บางครอบครัวยังคงเลือกพักอยู่ในที่พักเนื่องจากมีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กไม่สะดวกเดินลุยน้ำครับชาวบ้านสะท้อนบอกว่าขณะนี้สิ่งของที่ต้องการอย่างเร่งด่วนก็คืออาหารน้ำดื่มรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนื่องจากการเดินทางเข้าออกหาซื้อด้วยตนเองนั้นทำได้ยากรวมถึงอาหารสุนัขอาหารแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนอกจากนี้ครับหลังน้ำท่วมขังหลายวันบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับทำให้ชาวบ้านกังวลเรื่องของสภาพแวดล้อมสุขอนามัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องจนกว่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติรัฐมนตรีเกษตรครับสกุลสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ก็ลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพแจกจ่ายให้ประชาชนพร้อมยังนำอาหารสารเด้งพอดอหรือว่าสารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเร่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็ช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำหลังมีน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับ
1: ด้านนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่เพื่อประชาชนในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการประชุมกรรมการวันนี้ว่าจะประชุมเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำการระบายน้ำจากเขื่อนที่ภาครัฐยังให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งทีมโฆษกรัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็กรมชลประทานซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยจะประชุมถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนช่วงบ่ายนะคะจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะร่วมประชุมด้วยค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องสถานการณ์น้ำและการจัดการสาธารณภัยของรัฐบาลซึ่งค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานที่ประชาชนควรจะได้รับแล้วก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบกระทู้นะคะ ในขณะเดียวกันค่ะนางสาวซาบิดาไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามและร่วมดำเนินกิจกรรมโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกและส่งมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบนะคะก็การดำเนินการครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดบริษัทสหฟาร์มจำกัดการไฟฟ้านครหลวงบริษัททิพยประกันภัยบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งแล้วก็บริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดนะคะก็ร่วมกันจัดเตรียมอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมรับประทานน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาครัวจิตอาสาได้จะส่งอาหารฮารานอาหารปรุงสุกของว่างและเครื่องดื่มไปยังเขตพื้นที่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกมินบุรีบางกะปิรวมถึงส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบแล้วก็น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการดำเนินงานในวันที่4ก็จะส่งมอบอาหารปรุงสุกไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย5จุดก็คือเขตสะพานสูงคันนายาวมินบุรีคลองสามวาแล้วก็เขตประเวศนะคะคือตลอดการดำเนินงาน4วันนั้นได้ส่งมอบอาหารแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 20,000 กล่องค่ะ
0: 12 นาฬิกา 11 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือนะครับรัฐบาลของงบ126ล้านบาทดูแล17จังหวัดภาคเหนือแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: รัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทครับดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนืองบ126ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนครับก็แก่96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและก็อีก30ล้านบาทสำหรับเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านโดยรัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในจุดที่มีความจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วครับสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดรวมถึงสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและจัดทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับการดำเนินงานครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือก็ได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
1: ไปกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ได้ชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงนะคะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่ว่าแก้มลิงนั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้มีแนวทางสำคัญ5เรื่องก็คือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์การปรับปรุง ลำคลองและสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงนะคะนายชาชาบอกว่าหลักการของแก้มลิงก็คือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาจึงระบายออกแต่ว่าพื้นที่ที่กทม.เคยศึกษาเพื่อทำแก้มลิงหลายแห่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการจะต้องเวนคืนแล้วก็ลงทุนทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมนะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็นหากดำเนินโครงการตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทในขณะที่การใช้แนวทางอื่นอย่างเช่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองหรือว่าทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวพระราชดำรินะคะแนวคิดเรื่องของแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือว่าพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากับระบบระบายน้ำของกทม.อย่างเช่นบึงหนองบอนรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนที่จะลงทะเลบริเวณบางขุนเทียนซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับค่ะส่วนพื้นที่บึงกลุ่มหากมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วกทม.จะเน้นพิจารณาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งการขุดลอกคลองการเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโดยมองว่าแนวทางพระราชดำรินั้นไม่ได้มีเพียงแก้มลิงแต่ว่ายังมีทางออกอื่นนะคะแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองและการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่นะคะส่วนการกล่าวหาว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเรื่องนี้นายชาชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าหากพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมจะต้องใช้เป็นแก้มลิงกทม.ก็ต้องเว้นคืนและจ่ายค่าที่ดินให้เจ้าของอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนด้วยนะคะการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงว่าเป็นการต่อต้านหรือว่ายกเลิกโครงการพระราชดำริเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะกทม.ยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดยืนยันว่าการบริหารน้ำในคลองกทม.ได้พร่องน้ำตามความเหมาะสมแล้วแต่เมื่อมีน้ำเข้ามามากก็จะต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์รวมไปถึงปัจจัยเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีเสียงจากประชาชนบางส่วนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชาชาติบอกว่าก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนมีคำถามว่าท้อใจหรือไม่ซึ่งนายชาชาติก็บอกไม่เป็นไรทำเต็มที่แต่ตนเองมองว่าเรื่องที่ไปดราม่าเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ดูตามเทคนิคเป็นหลักอะไรดีก็ทำเข้าใจว่ามีประชาชนบางพื้นที่อยากได้โครงการนี้แต่พอเป็นแก้มลิงทั้งจังหวัดต้องดูว่าภาพรวมได้น้ำมาจริงหรือไม่น้ำจะเข้ามาได้หรือไม่แล้วก็จะออกอย่างไรต้นทุนเท่าไหร่คือตนมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงการที่มีมานานแล้วต้องคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนได้ซึ่งก็เชื่อว่ามีระบบที่มาทดแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะส่วนเสียงสะท้อนของประชาชนที่สะท้อนว่าอยากให้ปลดออกเนื่องจากการรับมือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้กรุงเทพมหานครมีข้อผิดพลาดมากมายนายชาติบอกว่าเรื่องนี้ก็เคารพความเห็นทุกๆคนตนเองก็คิดว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่นายกรัฐมนตรีว่าจะปลดหรือว่าไม่ปลดนะคะแต่ว่าเราก็ตอบได้ทุกคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วว่าทำอะไรไปแล้วบ้างด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ติดตามข่าวกันต่อครับที่รัฐสภาครับรัฐมนตรีพลดอนแจงกรรมธิการติดตามงบประมาณยืนยันไม่มีรัฐบาลไหนอยากทิ้งเด็กไว้ข้างหลังครับยอมรับกฎหมายปี66ดอกเบี้ยต่ำทำลูกหนี้เบี้ยวจ่ายกระทบสภาพคล่องของกยศ.เสนอขึ้นดอกเบี้ยคนเบี้ยวหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้คนมีวินัยครับแล้วก็หามาได้การอุดรอยรั่วมหาวิทยาลัยตั้งแต่ค่าเทอมสูงรองรับคนจน1คนเซ็นไป400ถึง500คนครับวันนี้ครับคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่ากยศ.โดยมีนายพลดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงและร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาครับนายพลดอนชี้แจงในที่ประชุมนะครับว่ากองทุนกยศ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายกยศ.เมื่อปี2566ในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากเดิมที่เคยสูงถึง 7-8% บวกกับดอกเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากผู้กู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหวทำให้ทุกภาคการเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 0-1% แล้วก็คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากครับเพื่อแก้ไขปัญหาในขณะนั้นแต่วันนี้สิ่งที่การแก้ปัญหาในวันนั้นกลับกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ทำใหผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันนะครับมีคนอยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนแต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียงแค่ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6ครับเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินของกองทุนอย่างหนักนายพลดอนยังพูดต่อด้วยนะครับว่าตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมากยศ.ไม่เคยบริหารเงินได้อย่างเพียงพอต้องขอจัดสรรงบกลางเพิ่มขึ้นทุกปีหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหานี้จะเรื้อรังและต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่กองทุนควรจะบริหารจัดการตัวเองได้ครับซึ่งเมื่อตนได้รับเรื่องก็ได้พูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลโดยตรงก็พบว่าปีการศึกษา69มีนักเรียนในกลุ่มเทียร์4ที่รอการตอบรับแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมประมาณ 14,000 คนแนวทางแก้ไขเร่งด่วนก็คือต้องเติมเงินเข้าระบบครับโดยนายเอกนิติได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอก่อหนี้ผูกพันแล้วก็ใช้นโยบายของเงินงบกลางเพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อนสำหรับแนวทางระยะยาวฝ่ายบริหารในกระทรวงคลังต้องไปบริหารจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับโดยตนมอบนโยบายให้กยศ.ไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้ 2.6 ล้านคนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้กลุ่มนี้จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆแต่ว่าใช้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ครับ2กลุ่มที่มีรายได้และมีเงินเดือนแต่ยังไม่ยอมส่งเงินกองทุนคืนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นความท้าทายหลักที่กยศ.ต้องจัดการเพราะกลุ่มนี้ยอมชำระเงินคืนเพียงแค่งวดเดียวกองทุนก็จะสามารถหมุนเวียนได้อยู่แล้วครับซึ่งหากจำเป็นต้องแก้กฎหมายและพร้อมดำเนินการก็เสนอทางออกนะครับในการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยครับก็คือจะปรับเบี้ยปรับสำหรับผู้ที่เบี้ยวหนี้แล้วก็ลดหนี้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีครับ
1: ไปกันที่บริเวณคันคลองชลทานใกล้สะพานคู่ยายหมีหมู่ที่ในหมู่ในพื้นที่หมู่ที่2บางพะเนียงและหมู่ที่4ตำบลคู่ยายหมีสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางชาวบ้านเขาก็ไปถ่ายคลิปไว้ได้เขาไปเห็นจระเข้นะคะความยาวประมาณ 3-4 เมตรตัวใหญ่นอนอ้าปากอยู่บนถนนสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นอย่างมากทีเดียวล่าสุดหลังรับแจ้งนะคะตำรวจสนามชัยเขตก็ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองเข้าระงับเหตุจระเข้หลุดลงคลองชลประทานบ้านบางพะเนียงจระเข้1ตัวนะคะลอยคออยู่ในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณบ้านบางพะเนียงก็ประสานไปยังนายพัฒนสุริบงนะคะซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของของจระเข้ตัวดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดรอดสร้างความสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความยินยอมจากเจ้าของจระเข้ได้สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสนามชัยเขตตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเพื่อระงับเหตุตามหลักยุทธวิธีแล้วก็ความปลอดภัยสาธารณะก่อนที่จะช่วยกันนำซากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะ
0: หนุ่มสุพรรณเคราะห์ร้ายครับระหว่างออกไปหาปลาฝนตกหนักโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตทั้งที่ยังคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ครับหนุ่มโชคร้ายก็คือนายไพรวันอายุ37ปีเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาคารถจักรยานยนต์ช่วงตอน 20:30 นเมื่อคืนนี้ครับขณะกำลังออกไปหาปลาบริเวณบ้านบาตาเถนหมู่ที่15อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าโชคร้ายไปไม่ถึงที่หมายครับโดนฟ้าผ่าขณะฝนตกหนักหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอสองพี่น้องเข้าตรวจสอบพร้อมตำรวจสภ.บางตาเถนแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เข้าตรวจสอบสภาพศพของนายไพรวันสวมเสื้อสีเขียวแขนยาวกางเกงวอร์มร่างกายมีร่องรอยถูกฟ้าผ่าที่บริเวณใบหน้าแขนและก็บริเวณฝ่าเท้ามีอุปกรณ์ตกปลาหล่นอยู่มีไฟฉายและบริเวณถนนอยู่ใกล้ๆรถจักรยานยนต์ครับเบื้องต้นเขารับผู้ตายขับขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหาปลาระหว่างทางฝนตกหนักมีฟ้าผ่าลงมาอย่างแรงบริเวณดังกล่าวทำให้ผู้ตายเสียชีวิตบนรถจักรยานยนต์ทันทีครับ
1: ไปกันที่ตำรวจนครบาล นะคะแจ้งประชาชนประชาสัมพันธ์ประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้พบป้ายทะเบียนของตนเองหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมซึ่งพัฒนาโดยเจมส์นักกรินนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำป้ายทะเบียนสูญหายกับผู้ที่เก็บป้ายได้ค่ะรวมไปถึงสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ด้วยนะคะบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีแล้วก็เตือนระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าขนส่งแล้วก็เรียกค่ามัดจำหรือว่าค่าตอบแทนนะคะหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถดำเนินการไปขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
0: เริ่มแล้ววันนี้นะครับกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนครับคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้โครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐดำเนินการต่อครับทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม2เดือนคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทซึ่งต้องย้ำเตือนนะครับว่าต้องยืนยันสิทธิ์รอบใหม่เช้าที่ผ่านมาครับคนก็ไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแอปเป๋าตังกันมากเพราะเป็นโครงการยอดฮิตทำให้แอปหน่วงยืนยันตัวตนไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ายืนยันได้จนถึงวันที่15ตุลาคมส่วนผู้ประกอบการกดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับส่วนผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้ง 11,250,000 คนอย่าลืมนะครับยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมช่องทางยืนยันก็คือธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมหรือยืนยันผ่านแอปเป๋าตังค์ธนาคารกรุงไทย12มกราคม70นะฮะถึง12นะครับอย่าลืมเช็คสถานะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์กันครับ
1: มาเช้าก็จะกดได้ก็เครื่องเหมือนติ้วเลย 6:00 กว่านะแต่เขาบอกว่าพอ 8:00 ไปแล้วเนี่ย
0: ก็คล่องแล้วคร
1: ับ ก็คล่องแล้วนะคะในที่สุดก็กดออฟสิทธิ์ได้แต่ว่าใครที่ยังกดไม่ได้แต่เชื่อว่าน่าจะได้กันหมดแล้วเนาะก็เขาให้กดไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะมาดูอีกข่าวนึงข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบในขณะที่เดินทางไปยังอิสราเอลค่ะนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุที่เครื่องบินแต่ว่ากัปตันแล้วก็ผู้โดยสารช่วยกันสกัดจับไว้ได้นะคะเครื่องบินเที่ยวบินที่ชื่อว่า FS1073ขึ้นบินจากดูไบไปได้แค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเครื่องบินได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินรหัส7700นะคะซึ่งก็บ่งชี้ถึงเหตุฉุกเฉินทั่วไปแล้วก็ส่งสัญญาณอีกครั้งรหัส7500ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามที่เครื่องบินในระหว่างนั้นผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องจากห้องนักบินผู้โดยสารพากันบุกเข้าไปห้องนักบินแล้วก็ช่วยการจับกลุ่มนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุค่ะใช้มีดแทงกัปตันและกำลังต่อสู้กันอยู่พวกเขาก็ดึงคนร้ายออกมาแล้วก็ควบคุมเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วต่อมานักบินสำรองที่อยู่บนเครื่องจึงนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบูของซาอุดิอาระเบียในการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยว่านักบินผู้ช่วยแทนกัปตันพยายามที่จะทำให้เครื่องบินนั้นตกนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวนอนอยู่บนพื้นสามารถกดปุ่มล็อกเพื่อที่จะเปิดประตู เพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเข้าไปช่วยได้ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเกือบ200คนเพราะในเวลานั้นเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตภายใน2นาทีขณะนี้สายการบินได้นำผู้โดยสารทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้ประกาศระงับเที่ยวบินและกลับจากอิสราเอลชั่วคราวขณะที่ยังคงสอบสวนเหตุการณ์ต่อไปค่ะเรื่องนี้ทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันว่านักบินผู้ช่วยต้องการทำให้เครื่องบินตกและได้ชื่นชมกัปตันชาวอินเดียที่เป็นวีรบุรุษช่วยขัดขวางการก่อการร้ายแม้ว่าจะถูกทำร้ายบาดเจ็บจนรักษาชีวิต174คนบนเครื่องเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโจมตีซึ่งเป็นชาวโอมานค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมดรุณชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcot News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสุรพรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยุทธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสุรพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทางข่าวทางกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่1ตุลาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคม
3: เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมาทอสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักตายบ้านเรา
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักตายบ้านเราค่ะวันนี้พบกันนะคะกับวันที่1ตุลาคม2569ยังคงอยู่กับดีเจกระเพราค่ะสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศส่งสัญญาณกระจายเสียงค่ะไปยังวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วภาคใต้รายการปักใต้บ้านเราค่ะผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะ
5: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมาทอสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออโซมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
3: วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะตุลาคมค่ะก็ถือว่าเป็น3เดือนสุดท้ายนะคะไตรมาสสุดท้ายของปี2569จะเรียกว่าสิ้นปีได้แล้วไหมคะความรู้สึกของกระเพราก็คือเรียกว่าสิ้นปีได้แล้วเหมือนกันนะคะตุลาคมวันนี้วันที่1ด้วยนะหลายคนอาจจะกำลังหัวใจว้าวุ่นอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะวันนี้หวยออกเนาะหลายๆคนก็ไม่ค่อยมีกระจิกกระใจค่ะในการทำงานสักเท่าไหร่ในวันแรกแล้วก็ขึ้นปีงบประมาณใหม่ด้วยเดี๋ยวเอางานไว้ก่อนบางคนบอกว่าเอาของานไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนแป๊บนึงเมื่อวานเพิ่งเคลียร์งบปี69ไปวันนี้เริ่มต้นใหม่ปี70ขอเบรกไว้ก่อนแป๊บนึงขอลุ้นหวยก่อน วันนี้4โมงเย็นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะได้รับทรัพย์ต้อนรับเดือนใหม่กันเลยเนาะวันนี้เรียกได้ว่าภาคใต้เราปู่ย่าตายายกลับมาเยี่ยมลูกหลานที่บ้านยังคงอยู่กับลูกหลานอยู่ตอนนี้หลายคนก็มีความหวังว่าปู่ย่าตายายมาเยือนทั้งทีนะคะก็น่าจะให้โชคลาภกับลูกหลานกันบ้างเดี๋ยวเวลาจัดถึงวันส่งนะคะวันที่11ตุลาจะได้ส่งให้ฉุดใหญ่เลยนะคะก็4โมงเย็นวันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับทรัพย์นะคะโชคดีมีชัยกันทุกคนเลยค่ะ
5: ปักใต้บ้านเรา
6: ปักใต้บ้านเรา
3: ตอนนี้อยู่กับกระเพาคนเดียวนะคะเนื่องจากน้องสายมองติดภารกิจค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารอื่นๆในทั่วภาคใต้ของเราวันนี้วันที่1ตุลาคมใครยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40งวดนี้อีก1งวดนะคะรัฐบาลให้อีก1งวดใช้จ่ายได้2เดือนนะเมื่อเช้านี้หลายคนบอกว่าโอ๊ยเข้าไปตั้งแต่เช้าเลยแต่มันกดไม่ได้มันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเลยป้าอู๊ดกับพี่นิดนะคะที่ทำงานเหมือนกันบอกว่ามันกดไม่ได้หรอกมันกดยาละพี่กดติ้มติ้มติ้มติ้มมันก็อย่างมุ่นติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วนะคะมันกดไม่ไปปล้ำอยู่ตั้งนานค่ะกระเพราก็เลยมาเกทับเลยว่ากระเพรากดไปปุ๊บได้ปั๊บเลยเอ้ย กระเพรากดไปช่วงประมาณสัก7 โมงกว่าๆได้ค่ะก็ไม่ได้หมุนติ้วๆนะคะกดให้แม่ด้วยก็เข้าไปที่แอปเป่าตังค์แล้วก็ไปกดตรงแบรนเนอร์ของไทยช่วยไทยพลัสนั่นเลยค่ะพอกดไปปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นว่าให้เราลงทะเบียนมันจะมีปุ่มให้กดลงทะเบียนเราก็กดลงทะเบียนกดลงทะเบียนแป๊บนึงนะรอประมาณสัก10วินาทียอดเงินก็เด้งเข้า 1,000 บาทก็ถือว่ายืนยันสำเร็จนะคะวันนี้ก็ใช้สิทธิ์ได้200เหมือนเดิม แต่งวดนี้เนี่ยสามารถใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนนะคะคุณผู้ฟังขารอบที่แล้วก็คือเดือนต่อเดือนใช่ไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยถ้าหากว่าใน 1,000 นี้เราใช้ไม่หมดเดือนตุลาคมพอไปเดือนพฤศจิกายนเงินจะไม่ถูกตัดนะคะเงินก็ยังคงเหลือไปให้คุณได้ใช้ในเดือนพฤศจิกายนได้อีก1เดือนบางคนบอกว่าจะแบ่งจ่ายก็ได้นะคะเดือนตุลาใช้500เดือนพฤศจิกาใช้500ได้ค่ะไม่ว่ากันแต่อันดับแรกต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ใหม่ก่อนนะคะรัฐบาลเปิดให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์อยู่แล้วไปกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รอบนี้อีก1รอบนะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมบางคนไม่รีบไงบางคนอาจจะคิดว่ากดมาก่อนเดี๋ยวฉันก็ใช้หมดก่อนกดหลังจะได้ใช้หมดทีหลังแต่ถึงอย่างไรก็อย่าให้เกินวันที่15นะคะให้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์รอบใหม่ได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นแต่พอหลังจากวันที่15ปุ๊บถ้าหากว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ไม่ได้เข้าไปกดลงทะเบียนคุณก็จะถูกตัดสิทธิ์จะไม่ได้ใช้จ่าย 1,000 บาทในรอบนี้นะคะใครว่างๆก็เข้าไปทำได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
5: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออสมทอสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออสมทอที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: สวัสดี FC ของเราด้วยนะคะท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ตอนนี้ทุกจังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาทางเพจ Facebook อสมทสุราษฎร์สุดที่ใจจะไขว้คว้าจากบ้านนาสารค่ะหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเลยวันนี้ตอนเย็นอยากจะเห็นดีเจเป็นเศรษฐีสาธุค่ะสวัสดีน้องเตจากบ้านนาเดิมนะคะบ่ายนี้ร้อนมากๆเลยเช่นกันแถวอสมทก็ร้อนเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะบางพื้นที่น้ำก็ลดระดับแล้วก็เหลือแต่ซากปรักหักพังหรือว่าขยะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่บางจุดบางพื้นที่นะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะยังคงสาหัสอยู่หลายจุดเช่นเดียวกันเหตุการณ์เช่นนี้นะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยมีความกังวลใจว่านะคะเรื่องเดิมยังไม่จบเลยเดี๋ยวฝนระลอกใหม่ในเดือนต้นเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ตุลาที่อุตุเตือนเนี่ยเดี๋ยวฝนมันจะมาใหม่อีกรอบเนี่ยจะต้องทำยังไงกันดีภาคใต้เราเองก็ถูกเตือนเหมือนกันนะคะพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงสีส้มเหมือนกันจากที่ดูจากประกาศเตือนของอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังค่ะไงเราก็ต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมประชุมชี้แจงนะคะเรื่องของโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจมาตรการคุ้มครองภัยพิบัติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องวาระเดียวกันที่มีการประชุมซูมเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้กพ.ก็ได้นำเสนอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาติดตามรับฟังค่ะจากจังหวัดสงขลาพี่ดีเจแจ็คลักษณัยอสมทจังหวัดสงขลาได้รายงานข่าวเข้ามาค่ะ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจมาตรการคุ้มครองภัยพิบัติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ที่ห้องประชุม CEO ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายเจเจไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจากห้องประชุม1ชั้น5อาคาร3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการประชุมจัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายน2519ที่เห็นชอบและอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มภายในวงเงินงบประมาณเบี้ยประกันภัยรวม 15,500 ล้านบาทโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้ถือกรมธรรม์เพื่อจัดให้มีระบบคุ้มครองความเสียหายแก่ประชาชนจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519ถึงวันที่1ตุลาคม2570 นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลจำเป็นต้องนำงบประมาณกลางมาใช้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมรัฐบาลจึงปรับแนวทางมาใช้วิธีจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาในด้านสิ่งของอาหารและปัจจัยในการดำรงชีพเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไปแล้วประชาชนยังคงได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบและขั้นตอนเดิมส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่เวลา 0:00 นของวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปหากเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากหรือเหตุการณ์ต่อเนื่องจากฝนตกหนักภายหลังช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนในพื้นที่จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขและขั้นตอนการดำเนินงานแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจนสำหรับสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยกรณีที่อยู่อาศัยจะคุ้มครองเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์หรือผู้ครอบครองที่พักอาศัยที่ได้รับการรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยโดยกรณีอุทกภัยซึ่งรวมถึงน้ำป่าและโคลนถล่มจะได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งและค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งรวมถึงค่าชดเชยสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำล้อม 10,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีวาตภัยซึ่งรวมถึงฟ้าผ่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งและค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งขณะที่กรณีแผ่นดินไหวซึ่งรวมถึงภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำและสึนามิจะได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเบื้องต้นสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม 5,000 บาทต่อครั้งสำหรับกรณีเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองบุคคลสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชนวงเงิน2ล้านบาทต่อคนโดยจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ชี้แจงคู่มือการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิ์โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนบ้านและข้อมูลหลังคาเรือนที่ประสบภัยโดยกรมการปกครองตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2519ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2519และการใช้งานระบบนำเข้าข้อมูลผู้ประสบภัยเพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่รวมถึงจังหวัดสงขลาสามารถบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
3: ขอบคุณข่าวสารในพื้นที่นะคะจากอสมทจังหวัดสงขลาโดยพี่ดีเจแจ็คลักษณัยค่ะแล้วก็ขอบคุณภาพข่าวนะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาด้วยค่ะปักใต้บ้านเรา
6: ปักใต้บ้านเราก
3: ันต่อที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสุดท้ายนะคะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะก่อนที่จะเกษียณอายุราชการกันไปนะคะซึ่งเป็นงานสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อวานนี้พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญค่ะถือว่าปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานราชการนะคะจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานเลยจริงๆนะคะเมื่อวานนี้เวลา 11:00 น.ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญได้ร่วมให้การต้อนรับพลตรีกันสันจันทรเสนค่ะประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่นะคะมาดูติดตามโครงการขยายผลพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้สูงวัยค่ะ OKMD Playground นะคะณโรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้านะคะแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามแนว ทางของสำนักงานบริหารแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือว่าOKMD เนี่ยค่ะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสมององค์ความรู้สุขภาวะทางกายแล้วก็ใจให้แก่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุในชุมชนผ่านกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัยนั่นเองค่ะเพื่อให้ที่นี่นะคะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนช่วยพัฒนาแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างวัยในพื้นที่อำเภอนายงต่อไปได้ด้วยค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะของทางหัวหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะกิจกรรมนี้นะคะจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการดีโฮปชูชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีเขานาในยกระดับ13โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนงานจัดไปเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะที่อุทยานธรรมเขานาในหลวงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายชวลิตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะภายในงานมีบูธถึง13บูธ13โปรแกรมนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อต้องการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยการนำทุนทางธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้มีส่วนร่วมนะคะกับชุมชนผ่านรูปแบบกิจกรรมที่ชุมชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ได้ด้วยตนเองสำหรับโปรแกรมที่นำมาเสนอทั้ง13โปรแกรมเนี่ยครอบคลุมมากค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมที่สะท้อนเสน่ห์อัตลักษณ์ของชุมชนอาทิอุทยานธรรมเขานาในหลวงถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเคยไปนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นอันซีนมากๆสวยมากๆสำหรับที่นี่ไม้กวาดดอกกล้าดอกคล้านะคะแกงขมิ้นแกงคั่วพริกเคี่ยวเครื่องขนมหน้าชิ้นข้าวยำขนมเปียกปูนดำน้ำมันสกัดขมิ้นชันไม้กวาดตระเวนไข่เค็มทองคำค่ะซึ่งเป็นการนำทรัพยากรและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเวลาหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยสามารถมาเรียนรู้แล้วก็ร่วมลงมือทำกับผู้นำในชุมชนได้เลยนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ค่ะจังหวัดเองนะคะโดยพัฒนาชุมชนเองก็เข้าไปสนับสนุนแล้วก็เข้าไปส่งเสริมเพื่อให้สถานที่แห่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปถือโอกาสเชิญชวนเลยแล้วกันนะคะเผื่อมีโอกาสอยากจะให้ลองแวะมาเยือนที่นี่ดูสักครั้งหนึ่งนะคะอุทยานธรรมเขานาในหลวงในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่เป็นอันซีนที่สวยงามมากจริงๆค่ะ
5: ปักใต้บ้านเรา
6: ปักใต้บ้านเราน
3: ครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวานนี้มีการจัดประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่20สืบสานศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นะคะซึ่งก็จัดที่ลานกิจกรรมวัฒนธรรมค่ะในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะซึ่งก็จัดขึ้นไปเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่29กันยายนที่สนามหน้าเมืองค่ะโดยมีนางสาววารินทร์ชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะซึ่งการประชันครั้งนี้เนี่ยมีผู้สมัครถึง25คณะแบ่งออกเป็นรุ่น18ถึง39ปีจำนวน11คณะแล้วก็รุ่น40ปีขึ้นไปจำนวน14คณะคณะกรรมการคัดเลือกจากวิดีโอการแสดงเหลือรุ่นละ9คณะนะคะเพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกการแสดงสดรอบคัดเลือกรุ่นอายุ18ถึง39ปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29กันยาถึง1ตุลาคมค่ะส่วนรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปจัดระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคมคืนละ3คณะนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาค่ำคืนนี้ต้องออกไปชมนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนครค่ะการจัดประชันตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดหนังตะลุงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้บ้านเรา ค่ะเปิดโอกาสให้ศิลปินพื้นบ้านได้แสดงความสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปนะคะงานเนี่ยมี15วัน15คืนเลยทีเดียวสำหรับงานบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็ใครที่ชื่นชอบหนังตะลุงสามารถแวะเข้าไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจผู้ที่เข้าแข่งขันกันได้นะคะคืนนี้เลยค่ะ1ตุลาคมส่วนรุ่นอายุ50ปีก็น่าสนใจไม่แพ้กัน 4-6 ตุลาไม่ว่าจะเป็นชาวนครสุราษฎร์ชุมพรนะคะละแวกใกล้เคียงพัทลุงตรังเนี่ยเชิญชวนทุกจังหวัดเลยค่ะไปเที่ยวกันงานบุญใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ต้องขออนุญาตลารายการเร็วกว่าปกตินะคะพี่ธวัชชัยทองสวัสดีค่ะทักทายด้วยนะคะจากท่าศาลาบอกอากาศร้อนมากๆเลยอยู่ท่าศาลาเนี่ยไปเที่ยวงานบุญศาสตร์เดือน10แล้วยังคะพี่ฝากเที่ยวเผื่อน้องกะเพราด้วยนะคะเดี๋ยววันที่3นี้จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้วยซึ่งอสมทนครศรีธรรมราชจัดยังไงก็ไปให้กำลังใจไปชมไปเชียร์น้องๆผู้เข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะส่วนอสมทสุราษฎร์เดี๋ยวเราจะส่งน้องหนุ่มช่างเทคนิคค่ะไปช่วยงานไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะส่วนในช่วงเวลานี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้ค่ะที่ได้ส่งข่าวสารกันเข้ามาเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะรายการปักใต้บ้านเราค่ะกลับมาติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุก

0: ได้เวลากลับมาติดตามในช่วงของชัวร์ก่อนแชร์ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะพบกับซีรีส์ที่จะประมวลเนื้อหาการตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าสนใจโดยในครั้งนี้พบกับสารพัดคำเตือนคนมีรถห้ามทำห้ามปรับแต่งรถจะมีเรื่องใดบ้างติดตามได้กับคุณพีรพลอนุตรสูตรจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร์
2: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดคำเตือนที่คนมีรถห้ามทำทั้งการห้ามใช้ยางสลิกบนถนนห้ามใส่พวงมาลัยแต่งเพราะอันตรายและรถติดแก๊สอาจมีข้อเสียมากมายอย่างการขายต่ออาจจะไม่ได้ราคาเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5พวงมาลัยแต่งอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจริงหรือ
4: จริงครับเพราะว่าพวงมาลัยที่เราซื้อมานะครับสิ่งนึงที่พวงมาลัยจะต้องมีเนี่ยก็คือในเรื่องของมาตรฐานตรงเนี้ยมันพูดยาวว่ามันสามารถเช็คมาตรฐานได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับหรือว่าร้านค้าที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงพอสมควร
3: ปัจจัยหนึ่งคือการเลือกใช้พวงมาลัยแต่งที่เป็นของเลียนแบบ
4: มากมากครับมันเป็นอันตรายเพราะว่าคือเวลาที่เราใช้ของนะครับที่เราไม่รู้แหล่งที่มาไม่มีมาตรฐานกำกับรองรับเราจะมั่นใจได้ไงว่าของตัวนี้มันได้มาตรฐานจริงหรือมันมีคุณภาพจริง
3: และปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลสืบเนื่องต่อกันนั่นคือการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี
4: ่โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงอย่างมากครับเพราะว่าในเรื่องของเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันมีข้อมูลทางกรมขนส่งบอกแล้วว่าคนที่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุในความเร็วที่เท่ากันในลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยอัตราการบาดเจ็บหรืออัตราการเสียชีวิตมันน้อยกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับเข็มขัดนิรภัยมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณขับรถคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
3: อันดับที่4ยางสลิกห้ามใช้บนถนนจริงหรือ
5: เรื่องนี้จริงครับเพราะว่ายางสลิกถูกออกแบบมาให้ใช้ในสภาพถนนที่ไม่ใช่ถนนสาธารณะแบบทั่วไปนะครับถ้าเรามาใช้ท้องถนนทั่วไปมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ครับยางสลิกหรือสลิกทายเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาสร้างมาเพื่อการแข่งขันนะครับยางสลิกที่เราจะเห็นจากกายภาพภายนอกก็คือไม่มีดอกยางการที่ไม่มีดอกยางเขาทำหน้าที่คือต้องการให้การสัมผัสระหว่างยางกับพื้นถนนเนี่ยมันสัมผัสได้แบบเต็มที่เพิ่มแทคชั่นในการยึดเกาะแต่ว่ายางสลิกเนี่ยจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิยางที่เหมาะสมอย่างช่วงนี้หน้าฝนถ้าฝนตกเราเอายางสลิกมาใช้นะครับเรื่องดอกยางที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆเพราะมันรีดน้ำไม่ได้สาเหตุที่2เหมือนที่เราเห็นในการแข่งขันยางสลิกเราจะมีการเขาเรียกว่าการวอร์มยางเพื่อให้ยางเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมถ้าเรามาใช้บนท้องถนนจริงนะครับสภาพอากาศมันไม่ได้ร้อนยางมันมีความร้อนนะครับมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพยางลดลงการยึดเกาะลดลงไปด้วยครับ
3: อันดับที่3ห้ามใส่ฝาครอบคาลิเปอร์เบรกแต่งจริงหรือ
6: ถ้าเลือกของดีใส่ได้แล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ในบ้านเราไม่ดีวัสดุของตัวชุดฝาครอบแบบนี้เนี่ยมันมีเริ่มต้นครั้งแรกที่มีการผลิตออกมาขายเนี่ยเขาไปเอาวัสดุที่เป็นเหมือนกับอลูมิเนียมที่ใช้ในการหล่อขึ้นรูปผลิตคาลิเปอร์ครับมาทำแล้วก็ใช้ขายี่เป็นสแตนเลสปรากฏว่าชุดนึงเนี่ยหลายพันบาทแล้วก็ติดตั้งแบบมาตรฐานถูกออกแบบดีไซน์มานั่นคือครั้งแรกๆสุดเลยที่มันเกิดขึ้นมาแต่มีราคาแพงทำยังไงให้ราคาถูกลงมันเลยถูกก๊อปปี้ออกมาเรื่อยๆครับกลายเป็นวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุไม่ดีติดตั้งผิดวิธีอีกไปยึดไปเจาะกับในชิ้นส่วนโครงสร้างของคาลิเปอร์ในตำแหน่งที่อันตรายแล้วก็เสี่ยงต่อความแข็งแรงแล้วก็สภาพการใช้งานของคาลิเปอร์เดิมด้วยเนี่ยปัจจุบันจริงไม่แนะนำเลยครับให้ไปติดตั้งของที่คุณภาพต่ำเพราะอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในระบบเบรกนั้นสูง

0: ันดับที่2การเปลี่ยนขนาดล้อทำให้ไมค์ความเร็วเพี้ยนได้จริงหรือ
1: รับประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับเพราะว่าเป็นความจริงว่าล้อที่เล็กลงจะทำให้ไมค์อ่อนลงกว่าเดิมขอบล้อที่เปลี่ยนเส้นรอบวงใหญ่มากขึ้นก็จะทำให้ไมค์แข็งขึ้นแล้วก็จะมีความเพี้ยนที่แตกต่างจริงครับสำหรับไมค์ตัวรถยนต์สามารถแชร์ต่อได้ครับ
0: และอันดับที่1ข้อเสียของรถติดตั้งแก๊สจริงหรือ
1: จริงครับแล้วก็บางจุดเนี่ยอาจจะมีการขยายเพิ่มเติมได้เพราะนั้นก็จริงครับ
0: ราคาขายต่อเมื่อเป็นรถมือ2จะต่ำกว่ารถยนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งแก๊ส
1: ข้อนี้จริงครับมันเกิดขึ้นย้อนไปช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่อยู่ดีๆเนี่ยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยกระโดดสูงขึ้นคนก็เลยคิดว่าจะหาเชื้อเพลิงที่ประหยัดมากขึ้นก็เลยติดตั้งแก
0: ๊
1: ส
0: แต่ระบบที่นำมาติดตั้งก็ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าในปัจจุบัน
1: ช่วงนั้นรถที่ติดตั้งแก๊สจะมีการสึกหรอสูงเกิดความร้อนนั่นคือที่มาแล้วก็ความฝังใจเลยว่าโอ้ถ้าเกิดรถยนต์ไปติดตั้งแก๊สมาเนี่ยอายุการใช้งานจะสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลกับราคาขายต่อครับคนที่ดูจะซื้อรถมือสองถ้าถูกติดตั้งแก๊สมาเขาก็จะไม่ให้ราคาหรือเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
2: ใต้บ้านเรา

0: อดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกอนุทินลงนามถอนสัญชาติไทยเอริลปรัสทีนฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริลปรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานว่ายังใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถืออีกสัญชาติหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของการแปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องถอนสัญชาติไทยระบุนายเอริลปรัสทีนบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลใช้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ2508โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อวันที่3เมษายน2562จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่อ14มิถุนายน2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนนายเอริลปรัสทีนยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเป็นไทยมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยจึงให้ถอนสัญชาติไทยนายเอริลปรัสทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569รองโฆษกสทนชแจ้งมวลน้ำปิงถึงชัยนาทอยุธยา 2-3 ตุลาคมคุมปริมาณน้ำไหลผ่านปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครไปสมุทรปราการไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชระบุถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยมวลน้ำจากแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในอัตราที่เป็นปริมาณประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์และอีก1วันจะเคลื่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำจะแก่กลางจังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำจากบนเคลื่อนมาทางเขื่อนวังร่มเกล้าอยู่ในเกณฑ์สูงสุดโดยมีการโครงการระบายน้ำผ่านเขื่อนวังร่มเกล้าในอัตราเดิมเพื่อชะลอน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาถึงปริมาณน้ำขณะนี้ที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ไม่เกินเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อวานนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลการดำเนินการจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สูงเกินกว่าแนวป้องกันที่ทางจังหวัดได้เตรียมไว้สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังไปรวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจะส่งผลทำให้น้ำถึงเขื่อนในวันที่2ตุลาคมและจะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ำลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครขยับสูงขึ้นในเกณฑ์2ถึง 2.25 เมตรซึ่งจะต่ำกว่าคันป้องกันของกรุงเทพมหานครประมาณ40เซนติเมตรขณะที่ลมน้ำแม่กลองสถานการณ์น้ำเริ่มปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มปรับปานระบายให้ลดลงสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือและมวลน้ำนี้จะเดินหน้าต่อไปถึงจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามโดยเฉพาะในอำเภออัมพวาซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะไม่รุนแรงไปกว่านี้เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเป็นแบบประปราย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ตื่นน่าจะฮอตฮินกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมแคบ
4: จะดีแค่ไหนที่มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
5: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจก

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไป

0: ชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5353

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อป
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ทำอะไรเหล่ามึง
1: ออกอักเลมิกาบอกพวกกู
0: อ๋อบอกพวกมึงเป็นตำราปากใต
1: ้อ่ะตำราปากใต้เปลี่ยนให้หูเพิ่งตาย
0: เอากดจบเลย
1: อ๋อมาเลยดีละก็เนี่ยเอ้ย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลศูนย์ JICC เผยเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับเกิน 100% ขอประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงอพยพเข้าที่ปลอดภัยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ JICC ระบุว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่ม 4-8 ตุลาคมซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ขณะเดียวกันการพยากรณ์อากาศในช่วง 6-7 ตุลาคมจะมีฝนมากกว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่ 7-8 ตุลาคมจึงขอมีการเฝ้าระวังขณะที่มีการอัปเดตสถานการณ์แจ้งเตือนต่อไปสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่จุดที่สูงที่สุดและจะส่งต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาก่อนเข้าแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงด้วยการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากมีการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเช้านี้เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดโดยมีกรอบการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำในเขื่อนเกินระดับ 100% ไปแล้วมีการระบายน้ำลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ราบให้อพยพรวมถึงยกของขึ้นที่สูงส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกปัญหาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการเก็บกัก2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มจึงปล่อยน้ำออกสำหรับพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลความเป็นอยู่การดำรงชีพของประชาชนสทช.ย้ำเรื่องผลักดันน้ำลงอ่าวไทยรับฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าระยะนี้ฝนทั่วไปเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้มีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นส่วนในวันที่ 5-7 ตุลาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นในหลายภาคและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งต้องเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกให้ได้มากที่สุดสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดว่าปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มวลน้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลลงมาสมทบอีกประมาณ500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเต็มศักย

0: กายภาพส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 109% ของความจุจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายลงแม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันอ้อมแคบ
9: จะดีแค่ไหนที่มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช้อปที่
10: แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074611399และ063916535

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้เชิญชวนทุกท่านนะคะสาวๆที่อยากจะแต่งหน้าเป็นแล้วก็แต่งหน้าในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะวันนี้แนะนำที่ BSC นะคะเราเปิดคอร์สแต่งหน้าเรียนฟรีไม่ต้องพาอุปกรณ์ใดๆมาเราเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะคะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนดูแลผิวเช็ดหน้าทาคิ้วแต่งแต้มสีสันบนใบหน้านะคะให้ดูสวยงามนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ BSC โคลอเซียมพัทลุงวันที่4วันที่10แล้วก็วันที่11นะคะ3วันนะคะเพราะวันที่3เนี่ยเต็มแล้วตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึง 15:00 นนะคะลงทะเบียนฟรีและผู้ที่ลงทะเบียนแล้วมาร่วมงานนะคะสิทธิพิเศษได้รับของสมนาคุณด้วยแล้วก็ซื้อสินค้าในราคาพิเศษนะคะจาก BSC กับกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็รวมถึงสินค้าลดราคากว่าหลายรายการนะคะลดสูงสุดถึง 50% เฉพาะรุ่นนะคะเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะแล้วเจอกันนะคะกับแบรนด์โบลิ่งค่ะวันนี้เราจัดโปรเสื้อผ้าแบรนด์โบลิ่งลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทกับยีนเดวิดโจนนะคะลดสูงสุด 50% นะคะแล้วก็เมจิก2ราคาเริ่มต้น99บาทนะคะที่ลานโปรชั้น10การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะ

การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียม

0: ีความสุข
1: ภารกิจนี้มันอันตราย
2: กลัวลุงว่ากลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฟ้าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

0: ภารกิจนี้มันอันตราย
1: กลัวลุงแล้วกลับบ้านไป
2: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย
4: วันนี้นะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงนะคะกับ

ที่หยดนะคะตลอดทั้งวันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็คนมาดูเยอะมากนะคะเด็กๆนักเรียนนักศึกษาในราคา60บาทนะคะส่วนสำหรับผู้ใหญ่เนี่ย100บาทนะคะทุกที่นั่งที่โรงภาพยนตร์โคลอเซียมซีนีเพล็กซ์พัทลุงนะคะไปดูแบรนด์อื่นๆกันบ้างนะคะยังคงจัดโปรต่อเนื่องนะคะวันนี้กับ BJ ยีนค่ะปกติ 1,395 บาทวันนี้เหลือเพียง99บาทนะคะแล้วก็ยังมีชุดเด็กป้าป้านะคะลดต่อเนื่องนะคะข้ามเดือนมาเลยเซตละ45บาทนะคะหรือว่าซื้อแยกชิ้นนะคะเก่งจะอยู่ที่19บาทนะคะเสื้อจะอยู่ที่29บาทนะคะจับเซตเข้าคู่กันได้เลยนะคะกับแบรนด์ป้าป้าโปรนะคะเสื้อผ้าเด็กแรกเกิดในราคาพิเศษสุดนะคะก็จะอยู่ที่ชั้น2โคลอเซียมพัทลุง

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิกทูเสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่

0: ความสุข
1: เอาละกินนี่มันอันตราย
2: ถ้ากลัวลงว่ากลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

ะที่เซเว่นเซ้นนะคะวันนี้เซเว่นเซ้นก็มีโปรไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตปิ้งซูนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูซันเดย์นะคะในราคาพิเศษนะคะราคาเริ่มต้นที่99บาทนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ก็บอกว่าสะสมนะคะก็เป็นคลิกเกอร์ทอยสุดคิ้วมีให้สะสม6แบบนะคะซื้อครบ399บาทก็รับไปเลย1ชิ้นกับเมนูกับต้องบอกว่าเป็นทอยสุดคิ้วนะคะก็อย่าลืมนะคะรับไปเลยสะสมกันได้เลยนะคะมีให้สะสม6แบบซื้อครบ399บาทรับไปเลย1ชิ้นนะคะต่อ1ใบเสร็จนะคะอย่าลืมนะคะครบแล้วก็อย่าลืมยื่นให้กับแคชเชียร์นะคะแล้วก็ขอรับได้เลยนะคะอันนี้ก็มีให้สะสมถึง6แบบด้วยกันนะคะที่เซเว่นเซ่นโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นโลตัส

0: ล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ
1: โอ้โห

0: มันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบน

0: ทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกรมชลประทานแจงประตูเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่เสียเพิ่มการระบาย70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับฝน 4-6 ตุลาคมกรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องด้วยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำในอ่างมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกหลังระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความเหมาะสมช่วงเช้า30กันยายนจึงปิดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์และเปลี่ยนไประบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนซึ่งเป็นการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างจึงเพิ่มการระบายผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยยกบานประตูสูง25เซนติเมตรระบายน้ำประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4-6ตุลาคมย้ำว่าการเปิดปิดบานประตูเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์ไม่ได้เกิดจากประตูระบายน้ำขัดข้องสกลทีถามรัฐบาลแจงปมกระเป๋าตกค้างสุวรรณภูมิด้านสิริพงษ์เผยการบินไทยรับทำเสียชื่อเสียงประเทศเตรียมชดเชยเยียวยามากกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจานายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินไทยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากปัญหาใดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาชี้แจงแทนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและตกค้างตั้งแต่26กันยายนและเริ่มมีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่อากาศโยธินเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาวันถัดมาแต่ไม่ได้เป็นข่าวส่วนช่วงเย็นก็มีรัฐมนตรีสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปสำหรับสาเหตุที่มีปัญหาเฉพาะการบินไทยหลายคนมองว่าเพราะการบินไทยไปให้บริการขนสัมภาระให้กับสายการบินอื่นเพราะเกรงว่าจะถูกค่าปรับนั้นเป็นเพียงสมมติฐานแต่ตนเชื่อเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับจากสายการบินอื่นดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ส่งกำลังคนเข้าไปสนับสนุนและสถานการณ์ปัจจุบันในการขนย้ายกระเป๋ามีการให้บริการจากบริษัทในเครือสายการบินไทยและ BFS ที่ดำเนินการชั่วคราวรอการต่อสัญญาใหม่และกำลังจะมีบริษัทภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดมารับสัมปทานเป็นรายที่3ซึ่งกำลังรอลงนามสัญญาส่วนเรื่องของการเยียวยาหากดูจากข้อบังคับแล้วทุกสายการบินที่มีความล่าช้าจะมีเกณฑ์ระบุไว้เช่นกรณีมีความล่าช้าหรือยกเลิกรายละ 270,000 บาทกระเป๋าสูญหายรายละ 65,000 บาทซึ่งการบินไทยยืนยันว่าจะดูแลประชาชนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะทราบดีว่าทำให้เสียชื่อเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหล

0: ย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ดเบลสิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิตเกิร์ดเบลสิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพMCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้ม
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพูติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399
1: บุญพืชบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: รับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชผลิตภัณฑ์ของบุญพืชคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปวันนี้วันสุดท้ายของโปรดีปีละครั้งจริงๆแล้วปีนี้จัดเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะค่ะนะราคาน้ำมันก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นนะคะแต่ราคาผลผลิตที่น้องเกษตรกรควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามจัดโปรเพิ่มให้เพื่อที่จะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่างั้นนะคะเพราะฉะนั้นโปรนี้รีบไปตุนกันไว้ได้เลยวันนี้ใครมีเวลารีบไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านนะคะเพราะว่าวันสุดท้ายของโปรโมชั่นซื้อ10แถม1ของบุญพืชนะคะปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาแล้วก็บิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นหมดเขตวันนี้วันสุดท้ายแล้วจ้า
1: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้บุญพืช
2: ใช้บุญพืชนั่นรู้สึกว่าเปิดเส้นยางมันจะดีแต่คนเปิดเส้นยางก็ไม่ค่อยเจ้าเดยเปิดเส้นโยติซ้ำซ่องซ้ำซ้ำเราใช้รู้สึกว่ามันจะขึ้นแต่ถึงซ้ำเจ็ดซ้ำแปดเปลี่ยนทันทีคุณว่าเพื่อมันจะหนิมว่านะใบมันเขี้ยวไม่ค่อยเรื่องเลือดไอ้เขี้ยวนานแล้วพอตึ้งดูปันนี้มันก็ไปดำมันไม่ค่อยรดไม่ค่อยรวง
3: มะพร้าวเก่าอ่ะที่มันมีร่วงมาก่อนเลยซึ่งเป็นมะพร้าวน้ำหวานแล้วก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยอะไรเลยพอหลังจากนั้นเขาใส่บุญพืชเข้าไปปรากฏว่าหลังจากนั้นจะมีลูกเต็มต้นเลยทลายแน่นแล้วก็เต็มต้นรอบต้นเลยแล้วใบก็เขียวก็เชื่อมั่นใจว่าได้ผลแน่เพราะเราเห็นผลมาแล้วมั่นใจได้ว่างั้นเนี่ยประหยัดด้วยสำคัญคือประหยัดทำให้ดินดีด้วย
1: เสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากบุญพืช
4: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10 กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น

0: หรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
2: บุญพืชบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการร

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทพูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชค่ะปุ๋ยพลังปุ๋ย1849000 0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชหรือ LINE แอดบุญพืชนะคะแอดไลน์กันที่ ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
2: เดินดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับเดินดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
1: ปุ๋ยพลังในพืชไร
3: ใส่กำมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหัวเน่ามันร่วนนะจ๊ะมันบอกมีเชื้อราตัวปีก้อนที่บ่ได้ใจนี่คือมันเน่าทั้งสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำนักได้นี่แป้งเนี่ยบำรุงดินของเขาตัว
1: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
4: เกยกับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะรูดลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันเกยบ่อยมีต้นพืชมันเจามันเอียวรากมันพอใจลงไปที่ดินมันเอียวมันเจาพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจาแล้วก็ไม่เอียวเกี่ยวสดชื่นมันก็ร่วนดินดีดินดีมันร่วนดินไม่แข็งไม่ด่าง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร0861849000 ID LINE บุญพืช @bp2544

0: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชช้อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line แอดบุญพืช @bp2544
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต่างสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

คนที่ขับรถไปเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยควรจะต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะรถที่อาจจะยกสูงขึ้นมาหน่อยแล้วมั่นใจว่าตัวเองอ่ะรอดแล้วก็พ้นแล้วก็ไปได้บางทีอ่ะมันไม่ใช่แค่ระดับความสูงของน้ำเรามันอยู่ที่ความแบบเขาเรียกว่าแหละความเชี่ยวแล้วก็เส้นทางของน้ำด้วยนะคะรถเรามันอาจจะพ้นน้ำก็จริงหรือว่าทนกับน้ำที่ท่วมสูงได้แต่ว่าความแรงของน้ำอ่ะรถเราอาจจะต้านทานไม่ได้ก็ได้นะคะมันตนเห็นที่คลิปที่เขาแบบว่าจะฝ่าน้ำผ่านไปตรงนั้นอีกหน่อยเดียวมองเห็นฝั่งตรงนั้นเลยนะแล้วรถเขาก็แบบน่าจะทำมาดีอ่ะแต่ว่าบางพอกระแสน้ำมันพัดอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบรถดับหรืออะไรมันพัดรถไปด้านข้างมันไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะคะอย่ามั่นใจมากจนเกินไปความมั่นใจมันมีก็ดีแต่ว่ามันควรจะอยู่ในระดับที่พอดีนะคะคือถ้ามันมั่นใจมากเกินไปเนี่ยแล้วก็เกิดความอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยความเสียหายเราก็จะต้องมานั่งพูดทีหลังอย่างที่เตือนบอกทุกครั้งทุกทีว่ารู้อย่างนี้นะคะคือพอประโยคนี้ออกมานี่คือแสดงว่ามันพลาดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ได้ต้องมานั่งใช้ประโยคว่ารู้อย่างนี้เรามาระวังไว้ตั้งแต่แรกมันก็จะดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยแบบคือถนนถ้าเกิดว่าน้ำมันไม่ท่วมเนี่ยเรารู้มันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าพอน้ำท่วมแล้วมันมองไม่รู้อะตรงไหนเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยคือขับไปเนี่ย

0: ที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยลดต้นทุนได้จริงๆนะคะแล้วก็คุณภาพผลผลิตดีจริงดินดีจริงนะคะโหดินดีนี่การันตีเลยถ้าดินดีปลูกอะไรก็ดีอยากให้พี่น้องเกษตรกรไทยทำการเกษตรแบบสบายใจนะคะแล้วก็ทำการเกษตรแบบยั่งยืนน่ะดินดีไม่มีเสียใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะผลิตภัณฑ์ของบุญพืชภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ
1: บุญพืชโทร0861849000หรือ line @bp2544

ของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชอยู่ด้วยกันกับเตือนใจและทีมงานบุญพืชอยู่ด้วยกันกับปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% หรือจะเป็นเดอะคิงสุดยอดราชาของบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยเปิดกระสอบใช้ได้เลย

สะดวกสบายรวดเร็วว่องไวทันใจหรือจะเป็นบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงบุญพืชคือผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติช่วยปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้สุยดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกันนะคะส่วนต้ากับบิ๊กทวีฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดใช้ได้

0: เร่งหวานยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตด้วยตาตามีหลายสูตรให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยจากบุญพืชค่ะ
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้บุญพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้บุญพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
1: ต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
2: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืชบุญพืช
1: พี่รู้ไหมพี่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
2: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000หรือที่ Line ID @bp2544
3: พลังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
4: เพิ่มซิลิคอน 15%
3: ที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรที่พี่น้องเคยใช้เพราะพืชไม่ได้ต้องการเพียงธาตุอาหารหลักเท่านั้นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมก็มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อพืชได้รับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมจะมีการเจริญเติบโตได้ดีสมบูรณ์แข็งแรงและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีขายได้ราคาดีพี่น้องเกษตรกรไทยมีกำไรใช้ปุ๋ยพลังบุญพืชผสมร่วมเพื่อเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยอาหารหลักหรือปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้ปุ๋ยพลังบุญพืชจากบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัด
0: ไปฟ
3: ัง
0: เพลงก
3: ัน
0: ต่ออ
3: ี
0: กส
3: ัก
0: เพลงหน
3: ึ่
0: งแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเพลงอะไรดีนี่ละกันน้องเทสเมาเจ้าเทสดีค่ะเทสเมาและเทสดีด้วยก็ได้

0: เนี่ยเพื่อนรักอ่ะจะมาบอกให้เราเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยก็ใช้บุญพืชมายาวนานที่ผ่านมาใช้บุญพืชมาตลอดไม่เคยคิดเปลี่ยนไปใช้ได้ผลมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ทดลองใช้สังเกตได้เลยอ่ะใช้แล้วดินดีขึ้นลำต้นกิ่งใบสมบูรณ์ขึ้นติดดอกออกผลได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นมานะชีวิตก็ไม่เคยนอกใจเปลี่ยนใจไปใช้ปุ๋ยไหนเลยบุญพืชนี่แหละบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทย
1: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืชการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
2: ต้าต้าเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิด
1: เพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคา
2: ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
3: เวลาก็ล่วงเลยมาเต็มทีบางทีก็มาเร็วเคลมเร็วบางทีก็นี่แหละนะคะอย่างตัวแนวบางทีก็เผลอพูดเยอะไปหน่อยขออภัยคุณผู้ฟังช่วงนี้ไม่รอช้าละปะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครบกับบุญเพื่อนตัวจริงเสียงจริงกันดีกว่าก็ย้ายไปคุยกับใครนะวันนี้พี่ประเสริฐค่ะทำสวนยางพาราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ใช้บุญเพื่อนตัวจริงเสียงจริงค่ะ
4: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
5: ตอนนี้ผมอยู่ในสวนกับพี่ประเสริฐจิตราพี่ประเสริฐจิตราเนี่ยอยู่บ้านเลขที่38หมู่4ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับผมถามพี่ประเสริฐนะพี่ประเสริฐใช้บุญพืชกับสวนยางตัดแล้วเนี่ยมาประมาณ10กว่าปีแล้วใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ใครแนะนำมาพี
6: ่ลูกเขยเขาเป็นตัวแทนมาก่อนให้พ่อมาใช้ดูก็เลยผมมาใช้10กว่าปีแล้วครับ
5: ทีนี้ผมถามว่า10กว่าปีที่พี่ประเสริฐใช้เนี่ยใช้พืชในสวนยางพาราที่ตัดแล้วใช้ยังไงครับ
6: ผสมเคมีปุ๋ยเคมีประมาณ5โลหรือ10โลอย่างนี
5: ้5ต่อ1หรือ10ต่อ1ใช้ผสมผสานว่างั้นเถอะใช้ร่วมกันใช้ผสมกันหรือบางสวนเกษตรกรใช้แบบสลับหมายความว่าบุญพืช2ปีเคมี1ปี
6: โดยมากผมผสมครับ
5: ผสมเนาะใช้แบบไหนก็ได้บุญพืชใช้ดีหมดถ้าเกษตรกรใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยผมการันตีว่ายิ่งใช้ยิ่งแย่ยิ่งจนยิ่งตายแน่ถูกไหมครับปุ๋ยเคมีเป็นงานยิ่งใช้ยิ่งดีไหมยิ่งอยู่ยิ่งแย
6: ่ครับเป็นแบบหน้ายางอะไรเป็นแบบเป็นเชื้อราแบบลูกเชื้อราจะขึ้นก็ขึ้นดูขนอย่างเงี้ยมันจะเป็นเชื้อรา
5: แล้วตายนึ่งเยอะไหม
6: ตายนึ่งไม่เยอะมันเป็นอาวเป็นอาวเลย
5: ครับดินดีไหมดินแข็งไหม
6: ดินก็แข็ง
5: ก็แข็งใช่ไหมนี่ครับจุดใหญ่ๆของที่การใช้ปุ๋ยเคมีมาระยะยาวนะครับพี่ประเสริฐใช้พืชมา10กว่าปีที่ผสมผสานหรือใช้สลับหรือใช้ผสมกับปุ๋ยเคมีมันดีอย่างไรนะ
6: ตอนนี้ดินก็ดีครับดินอะไรดีหน้ายางอะไรก็ดีหมดเลยไม่หยุดเลยยางไม่ก็หยุด
5: ตลอดเลยไม่หยุดเลยใช่ไหมและใบดีไหม
6: ใบดี
5: ใบดีใช่ไหม
6: ดีครับ
5: ครับเปลือกเป็นยังไงที่ใช้ปุ๋ยพืชร่วมเคมีนี้เป็นยังไง
6: เปลือกนิ่มกว่าน
5: ิ่มกว่าน
6: ิ่มกว่า
5: เนื้อเยอะขึ้นไปเปลือกมีเชื้อราไหม
6: ไม่มีครับ
5: แล้วเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงที่ใช้ปุ๋ยพืชร่วมกับเคมีนี้เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นไหม
6: 40กว่าเปอร์เซ็นต
5: ์44กว่าขนาดกรีดไม่หยุดเลยฮะกรีดทุกวันเลยใช่ไหม
6: ครับ
5: โอ้โหไม่หยุดเลย
6: บ้านเรามันต้องทำแบบนี
5: ้
6: ไม่มีเวลาหยุดถ้าหยุดก็อดกัน
5: อดหยุดก็แต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี้ยถ้ากรีดไม่หยุดนี้ผมว่าตายแน่หน้าตายแน่น้ำยางก็ไม่มีแน
6: ่ไม่เคยถ้าหยุดก็ไม่ได้กิน
5: ครับแต่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างผมการันตีว่าถ้าใช้ปุ๋ยพืชเนี่ยไม่ต้องวีตกถูกไหมอย่างพี่ประเสริฐใช้มา10กว่าปีแล้วเพราะต้นทุนมันต่ำผลผลิตดีนะ
6: ดีครับ
5: ดีเนาะแล้วถามต่อนะครับสภาพดินพืชร่วงกับปุ๋ยเคมีเป็นยังไง
6: ดินมันแบบว่าดินมันแบบมันร่วงอ่ะเป็นปุ๋ยดีเป็นกี่เดือนแบบ
5: มีไส้เดือนไหม
6: มีครับ
5: นี่วัดผลกันว่าแน่นอนว่าใช้พืชดินดีมีไส้เดือน
6: ครับ
7: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 Line แอดบุญพืชแอด BP2544
8: แล้วสภาพใบเป็นยังไงพี่การใช้บุญพืชที่ร่วมเคมีเนี่ย
6: ดีครับดีมากมากครับ
8: ดียังไงใบ
6: ใบก็ดำอยู่นั่นเลย
8: ดำมันเลยใช่ไหม
6: ใบเป็นมัน
8: เขียวนานไหม
6: นาน
8: เขียวนานนะนี่ยอมรับเลย
6: ว
8: ่าการใช้พืชใบเขียวเข้มดำนานใช่ไหมต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีมาเมื่อก่อนเป็นไงเปรียบเทียบผมหน่อย
6: ถ้าแปลมันใบแห้งแห้งใช้เคมีมากอ
8: ่
6: ะ
8: ใบแห้งเหลืองเหมือนโสม
6: ครับ
8: ต่างกับบนพืชนี่ใบเขียวใหญ่ดำนานเขียวนานเขียวทน
6: ครับใช
8: ่
6: ดีดินดีใบดีผลการกรีดดีเปอร์เซ็นต์ดีดีหลายอย่างหน้ายางก็ไม่ตาย
8: หน้ายางไม่ตายเนื่องเนาะ
6: ตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ลูกบอกว่ามันดีแบบนู้นแบบนี้ลูกไปใช้ก่อนผม
8: อ๋อลูกเคยไปใช้ก่อนแล้วมาแนะนำว่ามันดีแต่พี่ประเสริฐยังไม่เคยลองใช่ไหม
6: ลูกกระตุกมาให้
8: นะลองหลังจากนั้นใช้ตลอดมาเลยไม่เปลี่ยนเลย
6: ไม่เปลี่ยนเลย
8: ก็ดีขึ้นตลอดเลย
6: ดีขึ้นตลอด
8: อ๋อครับนี่นะครับเพื่อนนะพิสูจน์กันดูพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะ
6: นั่นด้านองผมแนะนำมาคนใช้ด้วยมีเยอะท่านนุ่นปั่นควรกันแต่เป็นมงอกมงเจ็ดแบบนี้นั่นท่านออกก็ตามใส่ปุ๋ยแล้วผมบอกปุ๋ยตราเนี่ยบุญพืชเนี่ยแต่ผมใช้มาสิบกว่าปีแล้วเพราะว่ามันดี
8: อ
6: ะไรก็ต้องอะไรแนะนำให้เพื่อนใช้ด้วยต้องการต้นทุนประหยัด
8: คุณภาพดีแล้วราคาไม่แพงแต่ก่อนมั่นใจกันตรงนี้
6: ใช่ประมาณแบบ15 ปีเลย15 ปีไม่ต่ำเลยนะ
8: ไม่ต่ำ15 ปี10 กว่าปี
6: ครับ15 ปีไม่ต่ำ
8: นี่แหละครับ15 ปีใช้มานี่ถ้าไม่ดีจริงคงจะเลิกใช้ไปนานแล้วถูกไหมฮะท่านไหนยังไม่เคยใช้ลองดูพิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนพี่ประเสริฐว่าจริงหรือไม่จริงดีหรือไม่ดีพี่ประเสริฐบอกอยู่ที่ไหนชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่บอกอีกทีครับ
6: ผมอยู่ตำบลบ้านควรบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลควรจังหวัดตรังครับ
8: อำเภอเมืองจังหวัดตรังเนาะพี่ประเสริฐจิตราครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่ประเสริฐมากนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่ประเสริฐครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
9: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางดินมากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้ปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายปุ๋ยพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ

ก็เออนะบางทีมันกรีดไปหลายๆเช้ามันก็ต้องมีลดบ้างแต่ว่าลดน้อยมากนะคะถ้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์มันก็กรีดได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ดีด้วยอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักและลองใช้บุญพืชไม่ว่าจะทำสวนยางพาราเหมือนกับพี่น้องเกษตรกรที่มาบอกเล่า90ประสบการณ์ดีๆให้เราได้ฟังกันพี่ประเสริฐหรือว่า

0: เกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชนะคะ
1: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้บุญพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ

0: ให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
1: ก็หนึ่งก็เซฟต้นทุนไปด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างก็ใช้ต่อเนื่องนะมันก็จะดีไปเหมือนคืนธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเซฟต้นทุนอะไรประมาณนั้น
0: ถ้าจะให้นึกถึงบุญพืชเนี่ยอันดับแรกเลยที่นึกถึงเนี่ยคืออะไรครับ
2: ก็ดินดีแล้วก็ต้นเขียว
0: แล้วผลผลิต
2: ก็ดี
0: แล้วราคา
2: ราคาก็ดีราคาถูก
0: ความพอใจเต็ม10เนี่ยให้กี่คะแนนดี
2: เต็ม10
0: เต็ม10เลยนะ
2: เต็ม10
1: นึกถึงบุญพืชแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: ก็รู้สึกว่าดินที่บ้านมันปูดีอะค่ะ
1: ดินปูดี
3: ให้เดือนเยอะ
1: ให้เดือนเยอะ
0: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเลยที่พี่นึกถึงเลยคืออะไรครับ
1: ประหยัด
0: ประหยัดคือลดต้นทุนในการใช้ที่นี่นะ
1: มันลดต้นทุนแล้วมันเพียงพอละเราลดต้นทุนแล้วผลที่ได้มันก็ลดตามไปเลยมันไม่เหมือนกัน
0: อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นคือลดต้นทุนด้วยแล้วก็ผลผลิตได้คงเดิมเหมือนกับตอนที่ใช้เคมีอย่างเดียว
4: ถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ line at bp2544
5: เวลาหมดเวลาค่ะลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกับเตือนใจของต้องรำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนวันนี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนอะสวัสดีค่ะ

0: เจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชเจ็บ3สาหัส1เกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้ามูลนิธิถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพส่งผลให้ผู้ที่กำลังสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดท้องที่สน.พระพลาชัย2จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าคนขับรถเป็นชายสูงอายุมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตก่อนเกิดเหตุมีอาการวูบและเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนประชาชนที่กำลังสักการะอยู่ภายในศาลเจ้าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายในจำนวนนี้อาการสาหัส1รายทราบชื่อคนเจ็บคือนางสาววิภาอายุ81ปีส่งโรงพยาบาลกลางนายเกริกชัยอายุ21ปีส่งโรงพยาบาล IMF สีลมนางสาวเพชรพลอยอายุ26ปีส่งโรงพยาบาลเพชรเวชเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงระดมเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสำหรับความเสียหายภายในศาลพบว่าบริเวณฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมได้รับความเสียหายแต่ไม่กระทบต่อตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักงานสอบสวนสน.พระพลาชัย2อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเหลือเพิ่มยื่นออนไลน์ได้ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอยื่นรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากล่าวว่ากทม.ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์กทม.เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมและจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบชัดเจนอีกครั้งในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานผ่านระบบ SMS ขณะที่ประชาชนยังสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามปกติสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในรายรายการเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายความเสียหายตามจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ็มอิ่มทั้ง
11: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
12: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมแคบ
13: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช้อนเน็กแอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
14: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz
1: รถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนใน

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 399และ063 916 5390

ทักทายคุณผู้ฟังนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music อสมทสงขลา 96.5 อสมทพัทลุง 95.75 อยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักนะครับ

3จนถึง6โมงเย็นนะครับ4โมงก็ถือว่าเป็นเวลาเลิกงามยามดีนะครับสำหรับการไปขึ้นเงินนะฮะสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับรางวัลที่1เลขที่ออก402701 402701นะครับเป็นยังไงบ้างส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ70เฮ้ยเลขดีนะเนี่ย70เอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้กลับหน้ากลับหลัง701กับ70นะคุณผู้ฟังประมาณนี้นะวนๆเวียนๆเวียนๆวนๆอยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็ขอให้เป็นวันที่คุณถูกหวยร่ำรวยนะครับโชคดีทุกๆคน

ามนั้นเลยเอาละครับสำหรับในชั่วโมงของ Modern Life Modern Music นะครับมีเพลงไหนบ้างที่คุณจะเพิ่มเติมกันเข้ามาบอกได้เลยนะครับ LINE ID SMS ของเราแล้วก็รวมไปถึงใน Messenger ของ Facebook Fanpage นะครับขยับไมค์มาทางนี้ขยับไมค์โยกไมค์กันนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องมาดูข้อความจากทาง LINE กันหน่อยนะครับคุณ Song Together นะครับคุณ Song Together ทักทายกันมามีเพลงของนุ่นนิวด้วยคาตานะครับมีภาพสวยๆมาให้เราได้ชมกันนะครับหรือว่าจะเป็นภาพโปรโมทของกิจกรรมคอนเสิร์ตใช่ไหมนะครับก็เตรียมตัวกันได้สำหรับเหล่า FC ที่น่ารักทุกคนคุณ S104M นะครับมีส่งเพลงกันเข้ามาด้วยนะครับของกลิ่นฝนอันนี้ส่งมาเป็นประจำเลยนะครับคุณต๊อบตั๊บด้วยนะครับต๊อบตั๊บ107นะคุณแบมก็เป็นเพลงของอะไรเนี่ยนะฮะกลิ่นฝนเช่นเดียวกันนะครับคุณเคที่คุณปาปิโป้นะครับพีพีกริดนะยัวแคนดี้นะครับแล้วก็มีคุณออกัสคุณพินพินคุณลักกี้เดอะด็อกด้วยนะครับมี Your Candy นี่ส่งกันมาเยอะเลยทีเดียวคุณนุกนะครับก็ฝากเพลงกลิ่นฝนกันเข้ามาด้วยนะครับคุณนุ่นหนูนุ่นใช่ไหมของต้น First One คุณ Dream สุธิดานะครับขอบคุณมากๆเลยคุณ Hi Prime ใช่ไหมครับHigh Prime ของต้น First One คุณ16369ก็เป็นเพลงของกลิ่นฝนเช่นเดียวกันขอบคุณครับนี่คือข้อความที่ทักทายแล้วก็ส่งกันเข้ามาในช่องทาง LINE ID MCOT สงขลานะครับโดยจะได้ทยอยเปิดให้คุณได้ฟังกันครบทุกเพลงตอนนี้ที่หน้าสมทแดดออกแล้วนะอากาศดีทีเดียวเหมาะการไปวิ่งจ็อกกิ้งตอนเย็นวันนี้

0: ังชอบกินไข่ต้มไหมครับง่ายๆอิ่มท้องแล้วก็มีประโยชน์กันด้วยนะครับกินตอนเช้ากินกินตอนกลางวันหรือว่าจะไปกินตอนมื้อเย็นมื้อค่ำก่อนนอนก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมกันด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ว่าจะเหมาะกับทุกคนในเรื่องของช่วงเวลาที่คุณจะกินก็ต้องดูเป้าหมายเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณของอาหารสารอาหารต่างๆที่คุณจะต้องกินควบคู่กันไปตลอดทั้งวันนะครับคุณผู้ฟังถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่หลายคนเนี่ยก็จะต้องเสริมเติมอาหารเข้าไปในร่างกายที่ทำให้อิ่มท้องต้องได้รับโปรตีนที่เพียงพอไข่ต้มจึงสามารถจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของมื้อเช้าได้นะครับโดยคุณก็กินคู่กันกับอาหารอื่นๆอย่างผักขนมปังโฮลวีตหรือว่าจะเป็นธัญพืชเพื่อที่จะให้มื้ออาหารตอนเช้าก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นหรือว่าจะไปการใช้เพิ่มแหล่งโปรตีนในมื้อเช้านะครับที่ต้องเสริมเติมให้เหมาะกันกับใครที่แบบจะตุนเอาไว้ช่วงของระหว่างวันด้วยนะครับที่เราอาจจะมักหิวกลางทางก่อนจะไปมื้อหลักใช่ไหมครับตอนเที่ยงก็อาจจะแบบว่าไปกินจุบกินจิบมากขึ้นหรือว่าถ้าเราจะไปใส่เรื่องของไข่ต้มเอาไว้ในมื้อกลางวันที่มีโปรตีนน้อยเติมไข่ต้มเข้าไปก็จะเป็นทางเลือกที่ทำได้ง่ายแล้วก็กินร่วมกันกับข้าวกินกับผักนะครับหรือว่าจะใส่ในสลัดเพิ่มโปรตีนให้กับมื้ออาหารคนที่ต้องการแบบว่าใช้เรื่องของพลังการทำงานการเรียนตลอดทั้งวันนี่คือเตรียมไข่ต้มเก็บตุนไว้ได้เลยล่วงหน้านะครับแต่ว่าก็ต้องเก็บรักษาอย่างเหมาะสมไม่ปล่อยอาหารไว้กับอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานเพราะว่าอาจจะเสียได้หรือว่าคุณจะกินหลังจากการออกกำลังกายไข่ต้มก็ช่วยในการที่จะฟื้นตัวโดยเฉพาะเรื่องของโปรตีนนะครับเป็นอาหารช่วยเพิ่มโปรตีนหลังจากการที่เราออกกำลังกายที่เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนะครับหากว่าคุณออกกำลังกายหนักหรือว่าเป็นแบบนักกีฬาการที่คุณกินไข่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของการได้รับสารอาหารทั้งหมดนะครับคุณควรจะต้องกินร่วมกันกับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สารอาหารอื่นๆตามความเหมาะสมกันด้วยหรือว่าคุณจะไปกินตอนเย็นก่อนนอนอันนี้ก็อาจจะทำให้อ้วนหลายคนคิดแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงนี่คือน้ำหนักตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งสำคัญก็คือปริมาณพลังงานแล้วก็อาหารทั้งหมดที่คุณได้รับตลอดทั้งวันหากว่าหิวช่วงเย็นหรือว่าก่อนนอนไข่ต้มก็สามารถจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีโปรตีนแล้วก็ช่วยให้อิ่มได้ครับแต่ว่าควรจะต้องคำนึงถึงปริมาณแล้วก็อาหารอื่นๆที่เรากินร่วมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักครับสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักนะครับก็ยังไม่มีหลักฐานนะว่าการที่คุณกินไข่ต้มในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะทำให้น้ำหนักลดลงได้โดยตรงนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการควบคุมปริมาณพลังงานโดยรวมครับเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็จัดมื้ออาหารให้เหมาะกับความต้องการของร่างกายซึ่งไข่ต้มก็สามารถจะนำมาใช้เพิ่มโปรตีนในมื้ออาหารได้นะครับโดยควรจะต้องกินคู่กันกับผักแล้วก็อาหารอื่นๆที่มีประโยชน์นะครับแทนการที่คุณกินไข่ต้มแบบเพียวๆหรือว่าไข่แบบแทนอาหารหลักในทุกมื้ออันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับคืออย่างที่บอกกันไปว่าถ้าคุณได้กินคู่กับพวกแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่มีใยอาหารอย่างพวกข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตหรือว่าจะเป็นธัญพืชอันนี้คือดีร่างกายได้รับสารอาหารแน่นอนแต่ว่าคุณต้องระวังนะเพราะบางคนเนี่ยจะชอบกินคู่กับซอสน้ำสลัดหรือว่าอาหารแปรรูปบางชนิดอันนี้จะไปเพิ่มน้ำตาลโซเดียมหรือว่าจะเป็นพลังงานให้กับร่างกายของคุณโดยที่ไม่รู้ตัวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็กินให้เหมาะสมกับร่างกายของคุณละกันนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเอาแบบสมดุล นะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นแบบกินในทุกมื้อนะคนจะต้องแบบว่าเลือกแบบมื้อใดมื้อหนึ่งก็เพียงพอไม่เช่นนั้นนี่คือมันจะดูว่ามากจนเกินควรนะ
1: are listening to MCOT Radio Network 96.5 Modern Life Modern Music
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เดี๋ยวก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 หรือยังคะฝุ่น PM 2.5 ถึงจะเล็กแต่ไม่เล็กเรื่องสุขภาพนะเพราะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อร่างกายได้วันที่ค่าฝุ่นสูงอย่าลืมใส่หน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5 ได้และลดกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญช่วยกันลดการเผาลดควันลดมลพิษเช็คฝุ่นก่อนออกจากบ้านดูแลตัวเองในวันนี้เพื่ออากาศดีๆในวันหน้า
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio Modern Life Modern Music In Song Club 96.5 MCOT Radio

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดิโลกกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่มีรายงานว่าหลายจุดเกิดลูกเห็บตกอาทิย่านรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่แยกลาดพร้าวโชคชัย4เป็นต้นขณะที่กรุงเทพมหานครได้รายงานว่าเมื่อช่วงเวลา 16:00 นในพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยโดยฝนมีการเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวม

0: ที่เขตภาษีเจริญ49มิลลิเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึกเกล่าทัพระดมกำลังตรงจุดช่วยประชาชนเร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการและแนวทางจากการประชุมระดับรัฐบาลมาจัดระบบการปฏิบัติในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันและสามารถสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดพร้อมแบ่งพื้นที่และภารกิจให้ชัดเจนระดมสรรพกำลังที่ต้องการกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนจัดลำดับความเร่งด่วนของการสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังหรือเครื่องมือเพิ่มเติมสุภมาศสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ายกรถต้องเป็นธรรมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมขณะนี้เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายสำหรับการเคลื่อนย้ายรถสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและค่ารถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อด้านการเคลมประกันสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: เสมหะ
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุก
8: ช็อปที่ช็อปมาที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
3: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: นนั่นแหละ
1: ห้าโมงกว่านะครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักกันต่อครับผม
2: 96.5 สมทสงขลา M-Cloud Radio Network นะครับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ที่ 95.75 อสมทพัทลุงครับแล้วก็อสมทตรัง 106.25 เมกะเฮิร์ตซ์กันด้วยนะครับวันนี้มีรายงานลูกเห็บตกกลางกรุงด้วยนะคุณผู้ฟังนอกจากว่าน้ำจะท่วมแล้วเนี่ยวันนี้มีลูกเห็บตกกลางกรุงทั้งย่านรัชดาโชคชัย4ซอยเสือใหญ่รัชดา36ลาดพร้าววังหินนะครับหลายคนตื่นเต้นบอกว่าเห็นครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าบางคนที่อยู่ในย่านนี้มานานก็จะบอกว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็เคยมีลูกเห็บตกนะครับเป็นนานๆนะฮะบางคนยังไม่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพิ่งจะได้เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะพูดถึงลูกเห็บเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเห็นบ่อยๆแต่ก็อันตรายนะครับถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งนี่นะตกลงมานี่ก็โดนร่างกายนี่ก็บาดเจ็บสาหัสได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะถ้าแบบว่าเป็นลูกเติบๆใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นมีการโพสต์กันเยอะเลยนะครับเก็บลูกเห็บกันได้เลยนะโดยเฉพาะในย่านของลาดพร้าวนะครับมีคนโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็เก็บไว้หมายถึงว่าหล่นลงมาแล้วก็สไลด์ไปตามกระจกรถนะอยู่ตามร่องกระจกนะลองไปสังเกตกันดูใครอยู่กรุงเทพนะฮะละลายหมดหรือยังก็ไม่รู้เขาบอกว่าลูกเห็บเนี่ยพอตกลงมาแล้วเนี่ยมันจะละลายเร็วมากๆเลยนะครับ402701ครับนี่คือผลรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่1ตุลาคม2519นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวก็คือ70นะเป็นเลขอะไรบ้าง70เนี่ยคุณผู้ฟัง3ตัวตรง701 2ตัว70นะครับแหมนะก็เลข7มาแรงทีเดียวนะว่าจะไปเชื่อมโยงกันกับเรือบรรทุกเครื่องบินที่จะมาจอดที่ภูเก็ตรู้สึกว่าจะมีเลข7รหัสเป็นเลข7นำอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะฮะก็จะแบบว่าเป็น777หรือเปล่าลำที่แล้วนี่นะครับเรืออเมริกันนะเรืออเมริกันบุกภูเก็ตนะฮะเป็นรหัสอะไรคุณผู้ฟังรอบนี้รหัส77ลำนี้รหัส77เรือ USS George W. Bush นะฮะเป็นรหัส77นะครับนะฮะอันนี้เราก็เชื่อมโยงไปเรื่อยๆนะฮะจับต้นชนปลายเชื่อมนู่นโยงนี่กันเข้ามาพูดถึงเรือบรรทุกเครื่องบินที่จะมาพร้อมกันกับเรือDelbert D. Black นะครับที่เป็นเรือคุ้มกันเนี่ยก็จะมีกำหนดนะครับ 4-9 บางข่าวบอกว่า 5-10 ก็อยู่ในช่วงห้วงเวลานี้แหละคุณผู้ฟังเอา

แน่นอนบอกเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าบางทีก็เป็นเรื่องของความมั่นคงทางการทหารด้วยนะครับราวๆประมาณ 5,000 นายนะครับสำหรับทหารที่จะลงมาในพื้นที่ของภูเก็ตนะครับมาพักผ่อนก็เรียกได้ว่าสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารหน้านี่นะก็อาจจะต้องแบบว่าไปสแตนบายนะสแตนบายกันให้พร้อมวันอาทิตย์นี่คือคุณต้องควรจะต้องอยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะฮะวันอาทิตย์นี้คือจะได้รับตั้งแต่แรกๆเลยหมายถึงว่าเผื่อได้เจอเพื่อนใหม่ๆเผื่อได้ไปฝึกภาษาบ้างอะไรบ้างแบบว่าสำเนียงภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันนะไปฝึกภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน

ูดถึงน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่เริ่มมีผลบังคับใช้นะครับแล้วก็บ้านใครในกรุงเทพที่เข้าข่ายน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปยื่นขอรับการช่วยเหลือหรือว่าการเคลมประกันกันได้นะก็จะมีเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆที่ทางภาครัฐนะครับก็ได้มีการชี้แจงกันมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบออนไลน์ของกทม.เตรียมในการที่จะเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราชาวใต้นี่ก็ถ่ายเอกสารแนบกันอุตลุด คิดว่าคงจะแม่นในเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีนะครับไปยื่นคำร้องที่สำนักงานเขตก็เดินทางไปยื่นได้เลยที่สำนักงานเขตตามปกตินะครับเตรียมเอกสารเช่นเดียวกันกับเรื่องของการยื่นออนไลน์นี่แหละนะครับเขาจะมีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือหลายราย

การด้วยกันนะครับอย่างการเพิ่มวงเงินตามความเสียหายจริงค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมนะครับจ่ายตามความเสียหายจริงไปไม่เกิน 49,500 นะครับตอนนี้ก็มีการปรับเพดานขึ้นเป็น 88,600 บาทนะครับก็ขึ้นมาเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังส่วนค่าที่พักชั่วคราวกรณีที่ผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนะครับก็จะให้ไม่เกิน2เดือนโดยต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์กันด้วยนะครับส่วนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงนะครับเดิมไม่เกิน 11,900 บาทเนี่ยปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนข้อนี้เนี่ยนะครับก็หลายคนเนี่ยก็เขียนกรอกลงไปเนี่ยก็ตกไปเยอะนะครับแล้วก็ได้แบบไม่เนาะไม่มากเหมือนกับที่เราคิดไว้ไม่ได้ว่าจะได้เต็ม 13,500 นะคุณผู้ฟังข้อนี้เนี่ยนะครับต้องเขียนดีๆนะจะได้แบบเยอะๆเอาไปบอกเขาอีก แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บจำนวน 2,300 บาทต่อรายอันนี้คือเขายึดตามหลักฐานนะครับค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตกรณีที่เสียชีวิตนะครับก็จะปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายนะครับมีค่าดำรงชีพเบื้องต้นสำหรับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทนะฮะคือถ้าเสียหายทั้งหลังนี่ก็คือได้ 3,800 ตามระดับความเสียหายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดกันไว้นะครับทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือก็จะมีการพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานและก็หลักเกณฑ์ของทางราชการโดยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านจะเกี่ยวข้องกันกับเจ้าของบ้านขณะที่ผู้เช่าสามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือในส่วนความเสียหายอื่นๆที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้นะครับโดยต้องเป็นการมีหลักฐานแสดงการเช่าแล้วก็การอยู่อาศัยตามที่กำหนดครับส่วนเอกสารอย่างเช่นสำเนาโฉนดหรือว่าเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ตอนนี้ทางกทม.อยู่ระหว่างการหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเพื่อที่จะพิจารณาลดเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็นครับโดยจะมีการประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ชัดเจนนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ต้องรีบนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าของสงขลาหาดใหญ่เราภาคใต้บ้านเราวันก่อนนี้นะครับก็มั่วกันอยู่นะไอ้ข้อนี้แหละนะครับในการที่จะต้องหาเอกสารยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงนะครับเพราะว่าบางทีชื่อเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นๆหรือว่าในเรื่องของตัวโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับก็ความเป็นผู้เข้าครอบความเป็นผู้ครอบครองบ้านแล้วก็ที่ดินแต่ว่าบังเอิญเนี่ยให้คนอื่นมาเช่าอยู่ให้ญาติมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีเค้าเรียกว่าอะไรนะใช้การพิสูจน์หลักฐานจากผู้ใหญ่บ้านด้วยคุณผู้ฟังที่เขาจะมาการันตีให้ว่าอ๋อคนคนนี้เขามาอาศัยที่บ้านหลังนี้จริงๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีข้อตรงนี้กันอยู่ศึกษาให้ดีนะคุณผู้ฟังเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำท่วมขึ้นมาเราก็จะได้รีบไปยืนยันตัวตนสำหรับการรับการช่วยเหลือการเคลมนะครับของตัวประกันอุบัติภัยแห่งชาติตัวนี้นะครับที่จะได้มาเยียวยาช่วยเหลือกันในภาวะของอุทกภัยหรือว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ

0: Modern Life Modern Music
1: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาสารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สะสมซาตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
3: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเรียกเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราช่วยกันลดได้ง่ายง่ายพกถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Pod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: ช่วงชัวร์ก่อนแชร์
2: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดพฤติกรรมที่คนมีรถห้ามทำทั้งห้ามใช้น้ำล้างห้องเครื่องเพราะเสี่ยงทำระบบไฟเสียหายห้ามสตาร์ทรถนอนเพราะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5พฤติกรรมขับขี่จักรยานยนต์อันตรายเสี่ยงล้มจริงหรือ
3: จริงครับผมสมควรแชร์ครับ
2: ขี่คู่ขนานกับรถยนต์อันตรายเสี่ยงล้ม
3: จริงครับเพราะว่าในกรณีที่ไปขี่คู่ขนานกับรถยนต์นะครับปกติแล้วเนี่ยกระจกมองข้างของรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นจุดอับนะครับหรือเขาเรียกว่าจุดบอดซึ่งเขาจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปวิ่งคู่ขนานนะเขาในระยะเนี่ยครับโอกาสที่สมมติว่าเขามองไม่เห็นแล้วเขาเกิดติดเลนโอกาสที่ว่าจะมาเบียดมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีสูงครับผม
2: ขี่จักรยานยนต์จี้ท้ายรถบรรทุก
3: คืออันนี้ผมมองว่าไม่ได้อันตรายเสี่ยงล้มครับแต่เป็นอันตรายอาจจะเกิดการชนท้ายหรือถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์เราไปขับท้ายเขาเราจะมองไม่เห็นข้างหน้าถ้าเกิดรถบรรทุกเขาเกิดเบรกกระทันหันนะเราอาจจะเบรกไม่ทันนะก็อาจจะไปชนท้ายรถบรรทุกได
2: ้อันดับที่4ยาห้ามใช้ก่อนขับรถจริงหรือ
4: จริงครับมียาหลายชนิดเลยครับที่ไม่ควรรับประทานถ้าจะต้องขับรถเพราะยาเหล่านี้เนี่ยมีฤทธิ์ต่อการกดระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดภาวะง่วงซึมได
2: ้กลุ่มยาแก้ปวด
4: คราวนี้ถ้าพูดถึงยาแก้ปวดนะครับต้องดูความชนิดยาเพราะยาบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดภาวะง่วงยกตัวอย่างเช่นพาราเซตามอล
2: แต่ก็ยังมีบางชนิดที่ไม่ควรใช้ก่อนขับรถจริง
4: ๆยาแก้ปวดบางชนิดยกตัวอย่างเช่นยาชื่อทามาดอลหรือยาในกลุ่มกาบาเพนตินนะพวกนี้เนี่ยจะไปออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแล้วก็มีผลที่ทำให้เกิดภาวะง่วงซึมได้แล้วคนโง่มากๆเลยนะครับก็ทำให้เกิดอันตรายถ้าต้องไปขับรถหรือทำงานเกี่ยวเครื่องจักร
2: ยาคลายกล้ามเนื้อ
4: ยาคลายกล้ามเนื้อส่วนใหญ่นะครับมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงเพราะไปออกฤทธิ์นะส่งผลไปที่ระบบประสาทที่สมองเลยทำให้เกิดการง่วงซึมได้นะครับชื่อยาก็มีอยู่หลากหลายเช่นโทโพริโซนโอเฟนาดีนนะครับซึ่งยาเหล่านี้ต้องระวัง
2: ยาคลายกังวล
4: ยาคลายกังวลก็เป็นยาอีกกลุ่มนึงที่มักจะทำให้ง่วงเช่นกันพอออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
2: อันดับที่314พฤติกรรมห้ามทำตอนขับรถจริงหรือ
5: จริงอย่างยิ่งครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งครับ
2: ข้อแรกโทรศัพท์
5: จริงครับการใช้โทรศัพท์ทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่เราลดลง
2: ขับรถขณะง่วงซึมหรือมึนเมา
5: จริงครับ

0: ลืมว่าทุกๆเมตรมันมีความเสี่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราไม่พร้อมสติเราไม่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เนี่ยก็จะมีสูงมาก
1: อยากเลี้ยวก็เลี้ยว
0: จริงครับถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเราโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะตัดสินใจผิดพลาดจากรถคันอื่นก็จะมีสูงขึ้น
1: ปาดแซงคอสะพานหรือจุดกลับรถ
0: ผิดเรื่องของระเบียบวินัยในการใช้ทางสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือถ้าเกิดเลยหรือว่าตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วเราเสียเวลาอีกสักเล็กน้อยเพื่อที่ไปกลับรถสู่เส้นทางที่ถูกต้องจะดีกว่าการที่มาตัดหน้ากระชั้นชิดคนอื่นมันจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุ
1: อันดับที่2สตาร์ทรถนอนเสี่ยงเสียชีวิตจริงหรือ
2: ในยุคก่อนเครื่องยนต์ก็คือเป็นเครื่องสันดาปทั้งหมดเพราะเป็นเครื่องสันดาปยังไงก็จะปล่อยก๊าซพิษออกมาคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้เป็นก๊าซที่ออกมาจากตัวเราเองเวลาเราหายใจคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือก๊าซที่ออกมาจากปลายถ้อยเสียถ้าเราจอดในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดีเจ้าคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ถ้อยเสียก็จะสามารถย้อนกลับเข้ามาตามช่องหรือว่ารูระบายตัวก๊าซที่เข้ามาเราหายใจแบบปกติสมองเราก็จะทำงานช้าลงง่วงซึมหลับจนกระทั่งถึงขั้นหมดสติได้ก็คือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
1: และอันดับที่1ใช้น้ำล้างห้องเครื่องทำให้ระบบไฟเสียหายจริงหรืออ
3: ันนี้จริงครับแต่อาจจะมีคนเถียงผมนะว่าเอ้ยก็ล้างแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยจริงในรถเก่าแล้วกันแล้วก็จริงในรถบางประเภทครับจริงๆแล้วเนี่ยในระบบเครื่องยนต์นะครับมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการทำงานตัวชุดข้อต่อหัวสายและเซ็นเซอร์ในตอนที่มันยังใหม่ๆอยู่มันจะถูกออกแบบมาเผื่อป้องกันเรื่องของความชื้นในการใช้งานเวลาที่เรามีโอกาสที่จะขับรถไปเจอฝนตกๆอุปกรณ์เหล่านี้ถ้ายังใหม่ๆอยู่มันจะสามารถป้องกันได้แต่พอรถผ่านอายุการใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยแล้วเราล้างอีกทีนึงความชื้นก็จะเข้าไปทำให้ตัวปลั๊กคั่วต่อหัวสายเนี่ยมีปัญหาตอนนั้นเนี่ยเครื่องยนต์จะเริ่มมีอาการพอเป็นรถสันดาปก็อาจจะมีการสั่นกระตุกชัดเจนพอเป็นไฮบริดหรือเป็นไฟฟ้าที่มีอายุเยอะๆแล้วก็มีโอกาสเกิดความเสียหายการติดล้อผิดปกติภายในเครื่องยนต์ได
1: ้ผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: 100.5 คืบหน้าข่าวอัปเดตช่วง2มุมข่าว

0: 18 นาฬิกา 2 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับ1ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ครับแหมนึกว่าฝนฟ้าจะไปแล้วนะฮะแล้วจะมาอีกรอบนั้นที่4ตกหนักเลยพี่ไพศาลเมื่อสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: เห็นว่ามีลูกเห็บด้วยนะ
0: ใช่ครับรัชดาคนตื่นตาตื่นใจกันใหญ่เลยมีลูกเห็บตกในกรุงเทพฮะ
1: ประหลาดมาก
0: ไอ้ลูกเห็บตกนี่ก็คือร้อนมันเจอเย็นใช่ไหมครับกลายเป็นลูกเห็บเนี่ย
1: มันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดช่วงที่พายุฝนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในช่วง
0: เมษาประมาณนี้พายุฤดูร้อน
1: ในช่วงฤดูร้อน
0: ฮะ
1: ฤดูร้อนแล้วมันก็เกิดฝนขึ้นมาฉับพลันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็จะมีลูกเห็บเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะมันเกิดการลัดขั้นตอนจากหนักจากเย็นจัดเป็นน้ำแข็งแล้วลงมาเร็วเกินไป
0: ละลายไม่หมด
1: ละลายไม่หมดมันก็ตกมาเป็นน้ำแข็งเลย
0: ครับ
1: นะมาเจอสภาพอากาศร้อนอย่างรุนแรงนะ
0: ครับเออแต่คราวนี้มันเกิดในกรุงเทพมหานครเลยนะ
1: มันก็แปลกมาก
0: ครับ
1: มันวิปริต
0: โอ้เขาบอกเจอกันนะรัชดาลาดพร้าวโชคชัย4นะฮะฝนตกแล้วก็เจอลูกเห็บกัน เอามาถ่ายทำคอนเทนต์กันใหญ่เลยนะ
1: แถวแถวบ้านผมไม่มีฝนเลยนะ
0: เอ้าเหรอครับ
1: เออไม่มีเลยแถวคลองสามวาก็พื้นที่ที่โดนปัญหาสายไหมคลองสามวาแล้วก็ติดกันก็เป็นลำลูกกาเนี่ยไม่มีไม่มี
0: ฝนเคลิ้มเคลิ้มพี่ไพศาลตอน
1: ไม่ก็นิดหน่อยถ้าจะไม่สังเกตเลยแดดทั้งวันมากกว่า
0: ครับครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากล้างบ้านนะเนี่ย
1: ที
0: ่ลำลูกกาลำลูกกาคลองสี่ครับ
1: ก็วันนี้ก็ไม่มีฝนนี่ใช่ไหม
0: ไม่มีฝนแล้วก็น้ำบนถนนลำลูกกาต้องบอกว่าแห้งแล้วนะฮะมีแค่แฉะบางช่วงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตามหมู่บ้านที่ซ้ายขวาที่เข้าไปหมู่บ้านเนี่ยถนนลำลูกกามันสูงพอหมู่บ้านมันก็จะค่อยลาดๆต่ำลงไปโอ้โหผมไปอยู่ท้ายซอย
1: ถนนมันสร้างทีหลังไง
0: ครับ
1: ถนนมันมีการปรับทีหลังล่าสุด
0: ครับ
1: ก็ผมจากหมู่บ้าน
0: ผมสูงเลย
1: ก็ถมขึ้นไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ครับ
0: ก็น้ำเข้าไปในบ้านประมาณสักครึ่งหน้าแข้งฮะตอนนี้ก็ลงไปพอสมควรแล้วครับ
1: ถ่ายรูปแล้วใช่ไหม
0: ถ่ายมาเล็กน้อยตอนนั้นเองฮะเดี๋ยวรอมาตรการเยียวยาเขาจะเยียวยายังไง
1: อ๋อแต่ว่าของคุณปทุมนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเขามีให้ส่งทางโซเชียลได
0: ้ครับ
1: เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้เดี๋ยวดาวเทียมชิสดาเขา
0: ชี้เอง
1: เขาจะชี้เองแต่ว่ามันก็มีเคสของนักอนุรักษ์ชื่อดังเนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์อะไรที่ก็เคยเป็นประธานมูลนิธิสื่ออ
0: ่าครับ
1: ที่เรื่องน้ำท่วมนี่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าจิสตารายงานว่าบ้านผมน้ำไม่ท่วมผมไปดูโชคดีผมเก็บภาพไว้วันมันท่วม
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็คุณสัตย์สินนะคุณสัตย์สิน
1: นะคุณสัตย์สินเฉลิมลา
0: บครับครับ
1: บอกเลยโชคดีนะว่าเก็บภาพไว
0: ้ครับ
1: เพราะบ้านเขาท่วมแต่ว่าดาวเทียมมันรายงานมันรายงานว่าไม่ท่วมคดีทางทิสตาเขาก็บอกว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันก็เก็บภาพเก็บอะไรเอาไว้ด้วย
0: เป็นหลักฐานครับ
1: เพราะบางทีแบบมันเห็นแต่หลังคามันก็คำนวณไม่ได้ว่าข้างในหลงน้ำมันเข้าไม่เข้าอย่างเงี้ย
0: ปัญหาคือตอนที่มันหนักๆมันเข้าไม่ได้ที่พี่เพศานตอนเข้าไปวันนี้ก็คือน้ำในบ้านมันแห้งแล้วไงฮะแต่มันก็ทิ้งรอยคราบรอยอะไรที่บนเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวรอการพังลงมาฮะมันต้องทิ้งแน่นอนครับพวกโต๊ะพวกตู้พวกอะไรประมาณนี้มันต้องทิ้งแน่นอนเพราะมันบวมแล้วฮะนะไอ้ตรงนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้หนึ่งคือปัญหา2หมู่บ้านเดียวกันมันมีประเด็นดราม่าไงคุณนวัดเนี่ยหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเอาฝั่งของนายกไงแต่ฝั่งของคุณนวัดเขาท่วมไงถ้าจิสตาเขาชี้ว่าหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเนี่ยโอ้คุณนวัดโกรธแย่เลยนะครับ
1: ครับก็ต้องเอาหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายตัวเองไปโชว์
0: ครับ
1: แต่เขตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาพอจะมีบันทึกอะไรอยู่นะ
0: ผมเห็นพี่ไพศาลเพราะวันนี้ตอนผมล้างบ้านอยู่ครับเทศบ

0: บาลลาสวายเข้ามา
1: ใช่
0: พอเทศบาลมาเนี่ยเขาเอารถมาประจำพันเลยนะฮะได้ยาสามัญประจำบ้านนะฮะกับเรื่องของน้ำยาน้ำกัดเท้าก็แจกให้
1: ครับครับ
0: แจกน้ำนะครับแล้วจดข้อมูลด้วยนะฮะจดข้อมูลว่าหลังไหนท่วมยังไงฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านครับ
1: เพราะว่าอย่างปี54เนี่ยเขาก็แทบจะรู้เลย
0: ครับ
1: เราไปติดต่อเนี่ยเขาบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้ท่วมหมู่บ้านนี้ไม่ท่วมเขารู้หมด
0: ก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วฮะจด
1: เขารู้
0: ครับ
1: ท่วมแต่ไม่เข้าบ้านเนี่ย
0: อีก
1: ท่วมแต่ว่าท่วมถนนท่วมอะไรต่างลานหน้าบ้านท่วมแต่ว่าน้ำไม่เข้าบ้าน
0: มันจะมีเงินเยียวยาอีกก้อนหนึ่งเป็นคนละส่วนกัน
1: มันจะได้แตกต่างกันแต่ตอนปี54นะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่รู้หลักเกณฑ์ยังไงเพราะแถวบ้านผมไม่ท่วมแต่ว่าคำว่าไม่ท่วมนี่ก็คือว่าเหมือนถูกปล่อยเกาะนะ รอบๆเขาก็ท่วมกันออกไปไหนมาไหนก็
0: ลำบากเลยฮะ
1: ต้องเลือกเส้นทางหน่อย
0: ถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อปี54มันจะมีให้ติ๊กพี่ไพศาลนะครับเฟอร์นิเจอร์อะไรของเราเสียหายบ้างแล้วก็ไอตอนปี54เนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับถ่ายทุกอย่างที่มันเสียหายแล้วก็ยื่นเป็นปึกไปเลยนะครับให้เขาเห็นปั๊มน้ำเสียตู้เย็นเสียโต๊ะตู้เสียหายนะฮะอะไรเสียหายบ้างถ่ายภาพประกอบยิ่งมีคลิปแย่ยิ่งดีใหญ่เลยครับ
1: นั่นผมเอากระสอบทรายลงบล็อกหน้าบ้านไว้หมดเลย
0: ครับ
1: มีกระสอบทรายมีไดโว่มีอะไรพร้อม
0: แต่น้ำไม่เข้าเลยใช่ไหม
1: เข้ามาก็สูบออกไง
0: อ๋อ
1: แต่ไม่เข้าในบ้านเนี่ย
0: ครับ
1: มันเข้ามาลานหน้าบ้านแล้วเราก็ตั้งกระสอบทรายยันไว
0: ้ ค
1: ือน้ำจากข้างนอกเนี่ยมันสูงอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีตั้งกระสอบทรายแม่อะไรไว้ก็เข้ามาแต่เราตั้งกระสอบทรายไง
0: เข้ามาน้อยแล้วก็สูบออก
1: เนี่ยมันซึมเข้ามาแล้วก็ซึมเท่าไหร่สูบออกเท่านั้นใช้วิธีอย่างเงี้ย
0: โอ้ของผม
1: สูบตลอด
0: ประธานหมู่บ้านนี่นะฮะมายืนยันเลยเราบล็อกหมดมีกระสอบทรายเหมือนกันพี่ไพศาลเรามีพญานาคเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเอามาตัวเดียวแต่น้ำมันมาล้อมอยู่ตลอดเวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงพังฮะพอพังเสร็จหมู่บ้านไม่เหลือเลยครับ
1: ไอ้ที่เดี๋ยวนี้อะไรท่อพญานาคเขาเรียกท่อซิ่ง
0: อันนี้แฟดคลองจันจากเป็นเมตรอะตอนนี้เหลือ50เซนครับ
1: ที่ว่าคนไม่ได้อยุธยาน
0: ะใช่ครับโอ้โหสูบเมื่อเช้านี้พุ่งปี๊ดออกมาเลยนะพี่ไพศาล
1: เสร็จภารกิจแล้วคลองจันหรือว่าจะเคลื่อนไปช่วยทางนี้นู่นต่ออ
0: ่าฮะ
1: ที่ลมกล้าว
0: ลมกล้าวหนักครับน้ำเน่าแล้วตอนนี้ครับ
1: กล้าวใช่น้ำเน่าด้วยขยะด้วย
0: ครับ
1: ขยะนี่เป็นแพเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหคือมันต้องสูบน้ำไม่แห้งแล้วขยะกองกับพื้นถึงเอารถขยะมาเก็บไปมั้งแบบนี
0: ้ครับ
1: คือที่แรกว่าจะเอาโฟมเอาอะไรมาขนคงไม่ไหวผมดูปริมาณแล้ว
0: แล้วน้ำไม่ลงอ่ะพี่ไพศาลเพราะว่าน้ำมันต้องบังคับลงท่อใช่ไหมครับพอบังคับลงท่อเนี่ยพวกพลาสติกขยะอะไรไปอุดนิดเดียวเองน้ำชะลอเลย
1: คร
0: ับ คร
1: ับ ต้องสูบออกอ่ะต้องสูบออกต้องหาทางสูบออกคือรอให้มันระบายออกไปผ่านตามท่อไม่สำเร็จต้องสูบออกหมด
0: ก็รอคลองแสนแสบลงมาต่ำกว่าตะลิ่งหน่อยนะฮะและนี่ก็ระดมสูบกันเพราะว่าอย่างวันสองวันเนี่ยต้องขอชมเรือคลองแสนแสบของครอบครัวขนส่งเขาเลยนะครับเขาเอาเรือมาผูกกับ
1: แล้วก็ดันน้ำให้
0: ดันน้ำฮะผลักดันน้ำให้ฮะเหมือนของทัพเรือเลยครับและของเขามีเรือเยอะไงพี่ไพศาลเรือโดยสารของเขาเนี่ยเขาก็ทำเป็นช่วงๆเลยฮะรับต่อกันเป็นทอดๆและทอดละสามลำนะฮะถ้าช่วงไหนมีลำหนึ่งก็ซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งซ้ายลำหนึ่งขวาลำหนึ่งเพื่อให้น้ำมันไหลไปทางนู้นฮะมีนบุรีฉะเชิงเทราไปทางนู้นฮะรถน้ำมันลงเร็วจริงๆฮะแล้วก็ค่อยสูบลงคลองแสนแสบก็ทำให้น้ำถนนลำคำแหงวันนี้ที่ขับรถผ่านมานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เราเห็นสนามฟุตบอลกลายเป็นสระว่ายน้ำเนี่ยตอนนี้เห็นสนามหญ้าแล้วครับแต่ลู่วิ่งยังมีน้ำท่วมอยู่ฮะท่านั่นเอง
1: อ๋อนี่ก็สูบไหมหรือมันแห้งเอง
0: มันแห้งก็คือพอเราสูบลง
1: อ๋อมันก็ระบาย
0: คลองแสนแสบมันก็โดยรวมของย่านหัวหมามก็ลงคลองไปด้วยครับ
1: ใช่เพราะมันก็มีท่อ
0: ครับเชื่อมันหมด
1: ระบายน้ำเชื่อมลงคลองอยู่
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักครู่นึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับพี่เบสายครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝู

0: ก่งที่ขับรถดึกๆ
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว hey. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้ประกันสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: นาฬิกา 13 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับวันนี้การเมืองเขาก็จับคู่กันหลายคู่นะ
5: ใช่ครับดุเดือดมากเลยครับ
6: เรื่องส่งอาหารผ่านแกร็บของครัวภูมิใจไทย
5: ครับ
6: ก็อันนั้นเจ้าภาพคือคุณสุขสมรวย
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: เป็นแม่งาน
5: มันจะมีปัญหาอย่างนี้พี่ไพศาลเพราะว่าให้ไปส่งในช่วงที่มันน้ำลึกๆเนี่ยบรรดาพวกแอปพลิเคชันต่างๆพวกแกล็บพวกอะไรประมาณนี้ฮะเข้าไปลำบากพอไปลำบากแล้วเนี่ยนะโอ้เห็นภาพที่ออกมาต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเหนื่อยพี่ไพศาลกว่าจะได้หนึ่งงานนะฮะแล้วถ้าเกิดเขายกเลิกนะพี่ไพศาลผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้เราไปกดดีลิสต์ยกเลิกว่าไม่รับงานเนี่ยถึงระดับหนึ่งโดนดองเลยนะครับวันนั้นคุณจะไม่ได้งานสักงานหนึ่งเลยนะครับพี่ไพศาลอันนี้ก็ทำให้บรรดาผู้ขับผ่านแอปพลิเคชันเขาบ่นมาไงฮะว่าโอ้แต่ละเคสที่เขาสั่งไปที่ภูมิใจไทยเนี่ยไปน้ำลึกทั้งนั้นเลยเขาไม่อยากไปกดยกเลิกก็ไม่ได้ครับประมาณนี้ครับ
6: ครับก็คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนักก็จะเป็นคุณรัชนกใช่
5: ครับครับ
6: คุณรัชนกสีนอกก็ซัดกันหนักแรงมาก
5: ครับ
6: แต่ว่าพอการเมืองเขาฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายค้านอีกฝั่งหนึ่งเป็นรัฐบาลก็ถูกมองเป็นประเด็นการเมือง
5: ใช่ครับครับ
6: แต่จริงๆเนี่ยถ้าพิจารณาไม่เอาประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยไอ้ทำแบบนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่เยอะนะคือจุดหนึ่งก็คือว่าครัวเนี่ยมันตั้งที่ทำการของพรรค
5: ของชายครับถนนพลโยธินฮะ
6: แล้วก็พื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
5: ครับ
6: ที่หนักๆแล้วก็คนติดออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารอะไรไม่ได้นะแล้วนี่คุณณรงค
5: ์ครับ
6: ร้านสะดวกซื้อเนี่ยของขาดแล้วนะ
5: ใช่ครับ
6: ยังไม่มีการส่งของเลยนะยิ่งอาหารเนี่ยพูดยังไงว่าหมดทั้งร้าน
5: ผมเข้าร้านสะดวกซื้อตรงเทพลีลาตอนผมขับกลับมาที่ทำงานเนี่ยพี่ไพศาลลองแวะซื้อกาแฟซะหน่อยสิเดี๋ยวเราจะจัดรายการ
6: กาแฟก็ไม่มีแล้ว
5: ใช่ครับ
6: กาแฟหมดไม่มีส่ง
5: อาหารในเชลนะพี่ไพศาลที่เคยมีอยู่เต็มเนี่ยไม่เหลือเลยครับ
6: ไอ้ผัดกับไอ้ผัดกะเพราอะไรต่างๆอะไรเนี่ยที่มาเวฟกินอ่ะไม่มี
5: ไม่มีเลยครับใช่ครับใช่ครับ
6: พวกของสดขนมปังนมอะไรไม่มี
5: จะบอกว่าพอน้ำท่วมแล้วก็ขาดช่วงเนี่ยมันเลิกท่วมไป 2-3 วันแล้วนะฮะสำหรับรามคำแหงนะ
6: แต่ว่าผมก็ถามร้านร้านสะดวกซื้อชื่อดังเขานะ
5: ครับ
6: เขาบอกว่ายังรถยังไม่มีมาส่งเลยคือของที่อยู่เนี่ยพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เกิดน้ำท่วมมาเนี่ย6วันแล้วเนี่ยนะ
5: ครับ
6: หยุดหมดเลยไม่ใช่ว่ามาส่งบางอย่างแล้วบางอย่างขาดนะ
5: ครับ
6: ไม่มีรถมาส่งเลยระบบถูกตัดขาดเลยซึ่งอันเนี้ยผมก็คิดว่าเอาละเดี๋ยวทางธุรกิจเขาก็ไปแก้ปัญหาเขาเอาอะ
5: ครับ
6: แต่ว่ามันก็หมายความว่าไอ้ร้านที่พอมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็ไม่มีสินค้า
5: ครับ
6: ที่จะช่วยดูแลกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องยังต้องส่งข้าวส่งน้ำเนี่ยผมว่ามันจำเป็น
5: ก็ยังจำเป็นจิตอาสาเน
6: ี่
5: ย
6: ครัวมาตั้งสักไกลขนาดนี้แล้วก็จะให้ทางไอ้แกร็บกรุ๊ปอะไรเขาเป็นคนส่งเนี่ยผมว่ามันก็เ

0: ็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่นะ
1: ผมนึกภาพนะจากถนนพหลโยธินเลยมอเกษตรไปพรรคภูมิใจไทยอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไปแฟดคลองจันอู่ไกลอยู่ฮะไกลมากนะครับ
0: คือกว่าจะตีแต่ละรอบเลยเนี่ย
1: ครับ
0: มันคือดูแล้วมันถ้าสมมุติว่าจะทำและใช้บริการนี้จริงเนี่ยมันน่าจะ
1: ไปติดตั้งตรงนู้นเลย
0: หาทำเลหรือว่าก็ยอมกระจายครัวหน่อยนะ
1: ครับ
0: ยอมกระจายครัว
1: ไปโรงเรียนบ้านบางกะปิโน
0: ่
1: น
0: บางกะปิแถวบางกะปิสักครัวนึงแล้วก็แถวร่มเกล้าสักครัวนึง
1: ลาดกระบังอีกครัวนึงอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: หรือว่าที่ไหนที่มันหนักๆอีกสักอะไรเงี้ยก็กระจายไป
1: ครับ
0: ดีกว่าคราวนี้ไอ้ส่วนไอ้เรื่องของแก๊ปกรับอะไรเนี่ยมันมีปัญหาว่าเขาไปไม่ได้นะมันท่วมแล้ว
1: เขากดยกเลิก
0: บอกปัดเองยกเลิกเนี่ยเขาก็ถูกรีพอร์ตใช่ไหม
1: ใช่ครับถูกรีพอร์ตแล้วอยู่ช่วงหนึ่งนิดงานจะไม่เข้าวันนั้นเลยนะครับ
0: เห็นคุณสุขสมรวยก็บอกเดี๋ยวจะให้คุณโต้งให้คุณโต้งซึ่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมไปช่วยเคลียร
1: ์ครับ
0: เป็นรัฐบาลก็ดีอ่ะ
1: ครับ
0: เอกชนก็คงเกรงใจ
1: โอ้โหพี่ไพศาลสมุคนขับนะเด้งขึ้นมาปั๊บงานอยู่ไหนตึก25แฟลตคลองจันน้ำแค่คอเงี้ยไปยังไงครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็คือก็เห็นว่าก็น่าต้องปรับก็ดูแล้วต้องปรับ
1: ครับ
0: ปรับระบบอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะ
1: อ
0: ันนี้ผมตัดประเด็นที่ว่าไปการเมืองไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต่างฝ่ายต่างคงไม่มีใครยอมมันเสียเชิงทางการเมืองกัน
1: โอ้โห
0: แต่ว่าถ้าไม่เอาเราไม่เอาตรงนั้นเอาดูเรื่องข้อเท็จจริงว่าในทางปฏิบัติมันจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยผมก็คิดว่าหนึ่งถ้าครัวมาอยู่รวมตรงนี้มัน
1: สะดวกง่าย
0: มันขยับครัวไปให้ใกล้เนี่ยมันจะสะดวกกว่า
1: ครับก็ประเด็นดราม่ามาตั้งแต่คุณบุ๋มปนัดดาเห็นไหมพี่ไพศาลที่จะเอาข้าวเอาน้ำอะไรไปแจกอ่ะแล้วตามข่าวที่ออกมาก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าพึ่งเลยมันจะไปซ้ำซ้อนกับนายกนายกลงอยู่ให้นายกไปก่อนอัน
0: นั้นเฉลียอันนั้นก็เฉลียนายพวกใหญ่กองเฉลียทั้งหลาย
1: ครับครับ
0: กลัวเดี๋ยวจะมาแย่งซีน
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาเดี๋ยวเอ้าอุ้ยมีคนดังหมุนปนัดดาหิ้วของจะไปแจก
1: ช่างพงช่างภาพก็ต้องวิ่งไปหาคุณบุ๋ม
0: ข่าวก็ต้องไปใช่
1: ครับ
0: ดึงไอ้สปอตไลท์ไป
1: ครับ
0: แหมก็เลยต้องกันแบบมันก็เป็นซะอย่างนี
1: ้ครับ
0: เอ๊ะอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวต้องเราพักอย่างพักแล้วนี่
1: พักไปแล้วครับพักไปแล้วครับ
0: อีกคู่หนึ่งเนี่ยวันนี้มีการอภิปรายมีการประชุมสภานะ
1: ครับ
0: โอ้โหเขาบอกวันนี้นี่มีกระทู้ถามของรังสิมันโรมถามเรื่องขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นจำนวนเงิน40ล้านบาทอ
1: ันนี้ที่คุณชัยชนกพูดตั้งแต่ตอนเป็นรัฐมนตรีสมัยอนุทินหนึ่งเลยไหมฮะ
0: เขาเป็นคนพูดเองคุณชัยชนก
1: ใช่ไหมครับ
0: พูดเอง
1: ครับ
0: ถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีว่าจากกรณีที่เปิดเผยต่อสภาเมื่อวันที่30กันยายน68ว่าก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้นเนี่ยมีผู้ติดต่อเพื่อเสนอสินบน40ล้านบาทต่อเดือนเพื่อให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์และเว็บพนันซึ่งตกลงแล้วการเสนอสินบนมีข้อเท็จจริงอย่างไรซึ่งเรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นคือ1เรื่องสินบน2เรื่องเว็บพนันซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพแก๊งสแกมเมอร์และหรือคอลเซ็นเตอร์ผู้เสนอสินบนคือในคิวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวในคณะกรรมการกฎหมายของสภาโดยมีการเสนอโดยการพูดคุยกับนายฉัตรมงคลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยดำเนินการของส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่ชื่อว่าพิมพ์ส.ส.อยู่ที่อยุธยาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนคือมีการคุยกันเมื่อวันที่20กันยายนหลังจากนั้นวันที่25กันยายนจากปากคำของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รมช.มหาดไทยปรากฏว่าได้มีการพบกับนายฉัตรมงคลและมีการพูดคุยกันเรื่องนี้หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกับนายชัยชนกในวันที่30กันยายน68ซึ่งเป็นวันที่มีการแถลงนโยบายรัฐบาลรังสิมันโรมบอกว่าตนต้องการถามว่าผู้ถูกกล่าวหาเขาใช้วิธีการและ

0: ช่องทางใดในการเข้าถึงทีมงานของนายชัยชนกเพื่อเสนอเงินสินบนดังกล่าวขอให้นายชัยชนกช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนี้ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่านายชัยชนกได้ชี้แจงนะบอกว่าประเด็นนี้ตอบไปหลายเวทีแล้วรวมถึงในกรรมธิการกฎหมายซึ่งคำถามที่อยากให้ตนยืนยันเรื่องสินบนตนก็ยืนยันไปตามกระบวนการที่ท่านได้ขึ้นสไลด์ไปแล้วเพราะท่านรู้และทราบดีอยู่แล้วส่วนที่ถามว่าสรุปแล้วกระบวนการนำเสนอเมื่อไหร่อย่างไรแน่เพราะตนพูดเมื่อวันที่30กันยายนและบอกว่าตนเป็นรัฐมนตรีแล้วซึ่งจริงๆยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่จนกว่าจะแถลงนโยบายความหมายของตนยังไม่สามารถดำเนินการและสั่งการอะไรได้จนกว่าจะมีการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นส่วนเรื่องการตรวจสอบภายในของหน่วยงานกระทรวงดีอีก็ได้ตั้งคณะกรรมการตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาและได้มีการตรวจสอบแล้วว่าภายในกระทรวงมีท่านใดที่มีการกระทำรับสินบนนี้หรือไม่ซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ได้พบหลักฐานตนจึงไม่สามารถที่จะเอาความเชื่อส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งได้แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและได้มีการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสอบสวนกลางและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำไปขยายผลต่อแล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้มันวุ่นตรงที่คุณชัยชนกใช่ไหมคุณชัยชนกเนี่ยไปพูดถึงเรื่องว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชน
1: ครับ
0: นะพาดพิงไปถึงส.ส.พรรคประชาชน
1: ครับ
0: ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บ
1: เว็บพนันใช่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: คุณชัยชนกบอกว่ารัฐบาลเนี้ยปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์เว็บไซต์พนันเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่เราได้มาปฏิบัติหน้าที่สแกมเมอร์มีปริมาณที่ลดลงกว่า 50% ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากนั้นเรายังมีการนำมาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นคดีที่สมุทรปราการนี่แหละฮะตรงนี้แหละครับนายสิทธิชัยส.ส.ของพรรคท่านที่โดนจับกุมไปแล้วพร้อมพวกข้อหาร่วมกันจัดให้การพนันและฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีโนเมนีที่ภูเก็ตคดีฟอร์เรสคดีฟอกเงินฉะนั้นถ้าท่านรังสิมันต์มีความจริงใจจริงใจในการปราบปรามเรื่องนี้จริงๆผมเชื่อว่าท่านมีท่าทีท่าอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องมาป้ายสีรัฐบาลชุดนี้นี่เป็นโอกาสทองของท่านเลยเพราะรัฐบาลชุดนี้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติจริงๆท่านให้ข้อมูลพวกเราดีกว่ามีข้อมูลอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นเบาะแสสำคัญสิ่งที่ท่านรู้ไม่ว่าจะเป็นคนในพักนอกพักเนี่ยเราดำเนินการเต็มที่แล้วก็ดำเนินการสุดความสามารถครับ
0: ครับอีรังสิมันต์ก็ลุกขึ้นนั่นเลยชี้แจงเลย
1: ครับ
0: บอกว่าตนสงสัยว่าส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนเนี่ยชื่ออะไรคิดว่าไม่น่ามีที่ท่านกล่าวว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันเรื่องการฟอกเงินอะไรเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: ขอยืนยันว่าโดยที่ในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบใดๆที่เกิดขึ้นและทำให้สมาชิกหรือส.ส.พรรคประชาชนเรายินดีพร้อมให้มีการตรวจสอบและเรายืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องอันนี้มาถึงสิ่งที่กลายเป็นปัญหานะคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าถ้าท่านจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมน่าจะลงไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นส.ส.ที่อาจจะมีสามีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศเรายินดีที่จะให้ใช้กฎหมายเพื่อปรับทุนสีเทาแต่ถ้าท่านจะใช้กฎหมายก็ควรจะดำเนินการให้ครอบคลุมไม่ใช่พักนี้มันเกี่ยวมันสีส้มเอามันเลยแถลงข่าวเลยถ้าทำแบบนั้นก็ได้แต่มาตรฐานนี้ท่านก็ควรจะถูกปรับใช้กับส.ส.ชัยภูมิพักท่านด้วยเหมือนกัน ท่านได้ดำเนินการหรือไม่หรือนั่นมันสีน้ำเงินนี่มันสีส้มใครก็ตามที่เป็นสีน้ำเงินต้องรอดเราจะอยู่กันแบบนี้หรือ
1: ครับ
0: นะ
1: โ
0: อ้โหพอพาดพิงไปถึงส.ส.หญิงชัยภูมินี่ก็นะ
1: ก็มีอยู่คนเดียวเป็นสุภาพสตรีฮะต้องลุกกันฮะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ครับคุณอะไรนะคุณสุชาดาชางแทนทรัพย์ใช่ไหมส.ส.ชัยภูมิ
0: ก็ปรากฏว่าคุณสุชาดาชาง
1: ครับ
0: ชาง

0: สางใช่ไหม
1: สางสางครับสอโซ่ครับ
0: คุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สอสอชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงว่า
1: ครับ
0: สอสอชัยภูมิผู้หญิงมีเพียงคนเดียวคือตนเองนายรังสิมันจะพูดจาเลื่อนลอยไม่ได้ต้องมีหลักฐานหากพูดมาแบบนี้พูดชื่อมาเลยจะดูแมนกว่า นะฮะคุณสุชาดาบอกดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยอย่าพูดด้วยอารมณ์พูดอะไรต้องมีหลักฐานไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนหากท่านเป็นลูกผู้ชายเพราะดิฉันเสียหายรังสิมันโรมก็บอกว่าประเด็นที่ตนพาดพิงตนได้บอกรัฐมนตรีว่าหากท่านจะปราบขอให้ไปดูสสให้ไปดูสสอีสานของท่านต้องไปดูสสชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะสสที่เป็นผู้หญิงตนไม่ปฏิเสธที่ตนพูดประโยคนี้และหากท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วงไม่ช้าพอผมถึงตรงนี้ก็ทำให้นางสาวสุชาดาสสชัยภูมิสูนขึ้นมาทันทีว่าเปิดเลยค่ะถ้าท่านมีหลักฐานเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยดิฉันเสียหายไปแล้วจากคำพูดของท่านหากไปค้นข้อมูลก็เจอชื่อดิฉันเป็นสสชัยภูมิเพียงคนเดียวมันไม่ใช่ว่าท่านจะเอาชื่อเสียงที่ท่านมีมาพูดให้คนอื่นเขาเสียหายท่านต้องถอนดิฉันไม่ยอมรังสิมันจึงเสนอให้นำข้อบังคับการประชุมมาคุยกันว่าตนจะต้องนำพยานหลักฐานมาเปิดตอนนี้ในวาระที่ตนตั้งกระทู้ถามนายชัยชนกนางสาวสุชาดาจึงสวนขึ้นมาว่าเรื่องข้อบังคับทำไมไม่ถอนคำพูด
1: ครับ
0: ถึงจังหวะนี้ก็ปรากฏว่ารองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานนะ
1: ครับ
0: รองประธานมาริกาจิรพันธ์วานิชนะก็ตัดบทว่าประเด็นนี้ทำให้เสียหายจึงขอให้นายรังสิมันถอนคำพูดเพราะสสชัยภูมิผู้หญิงมีคนเดียวทำให้คนฟังเข้าใจผิดเมื่อยังไม่มีหลักฐานก็อยากให้ถอนคำพูดแต่ว่ารังสิมันก็บอกว่าหากท่านยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ชี้แจงแต่หลักฐานมาแน่แต่จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมนหรือไม่แมนสภาควรจะพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันคุณสุชาดาก็ยังตอบโต้มันเสียหายไปแล้วตนไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงเพราะไม่มีเหตุผลว่าตนผิดและไม่มีหลักฐานและท่านต้องพิจารณาตนเองมากล่าวหาคนอื่นผิดโดยไม่มีหลักฐานได้อย่างไรคุณกรวีปริศนานันทกุลสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ลุกขึ้นประท้วงการทำหน้าที่ของประธานที่ประชุมในการควบคุมการประชุมตามข้อบังคับถ้ามีการประชดเสียดสีหรือใส่ร้ายการกลั่นแกล้งคนอื่นประเด็นนี้เพื่อนสมาชิกตนเสียหายจริงตนยังตกใจที่นายรังสิมันต์ไปกล่าวพาดพิงสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทู้และทำให้คนอื่นเสียหายรังสิมันต์ก็ยืนยันว่าไม่ถอนคำพูดทำให้ในที่สุดเนี่ยรองประธานมาริกาจึงทำหน้าที่ประธานกับซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมจึงขอให้นายรังสิมันต์โลบออกไปนอกห้องประชุมพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาทุกประตูวันนี้ห้ามนายรังสิมันต์โลบเข้ามาในห้องประชุมเพราะเป็นการวินิจฉัยของประธานแล้ว
1: ครับ
0: นายรังสิมันต์ก็ระบุว่าน้อมรับปฏิบัติและเดินออกจากห้องประชุมทันที
1: ก็ไม่ถอนฮะเดินออกได้เลย
0: ขณะที่รองประธานมาริกาก็บอกว่าเมื่อสมาชิกไม่เต็มใจถอนคำพูดเราก็ได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามข้อบังคับทั้งนี้ก็ยังปรากฏว่ามีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงไม่พอใจคำวินิจฉัยของประธานทำให้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอขอนับองค์ประชุมทำให้นางสาวมณิกาเบรกว่าอย่าใช้วิธีนี้วันนี้ต่างคนต่างว่ากันและทุกคนก็อย่ามาใส่อารมณ์กันไม่งั้นล่มเลยไปเวลาอื่นไม่ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะส.ส.ก็ไม่ค่อยมากันหรอก
1: ใช่ครับครับโอ้แล้วก็วาระแบบคืออยากให้ส.ส.ระบายปัญหาซึ่งณขณะนี้มันลุมเล้ามาหลายเรื่องเลยฮะถ้าเกิดสภาปิดไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ค้างคาเขาไปอีก
0: ครับก็เนี่ยตกลงแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยเรื่องจะให้นับองค์ประชุมก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วในที่สุดก็เคลียร์กันไปคุณณัฐวุฒิบัวประทุมก็ถอน
1: ครับ
0: ถอนเรื่องที่เสนอให้
1: ครับองค์ประชุมนะทำให้สภาตามวาระอื่นต่อไป
0: ตามวาระต่อ
1: ครับ
0: คนที่ผมไปดูคุณรังสิมันต์โรมเขาบอกว่าเป็นสามีใช่ไหม
1: เป็นสามีของสสสาวหญิงสาวชัยภูม
0: ิก็ผมก็ไปดูปรากฏว่าคุณสุชาดาแทนทรั

0: เนี่ยเขาชื่อเล่นคุณไอเดียนะ
1: ครับ
0: เขาอยู่วงการนางงามวงอะไรเงี้ยอยู่ด้วยใช่ไห
1: ม
0: มันน่าจะเป็นนางงามหรือดาราอะไรอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เคยเป็นเลขาของคุณคุณอะไรอ่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีทบวงรัฐมนตรีกระทรวงในมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: คุณสุชาดาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าสามีของคุณสุชาดาแทนทรัพย์เนี่ยชื่อนายไทหยางซางไทหยางซาง
1: ไทหยางซางนักธุรกิจ
0: ไทหยางซาง
1: ครับ
0: ถือสัญชาติออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าดูชื่อน่าจะเป็นเชื้อสายจีน
1: ใช่ครับ
0: ทั้งคู่แต่งงานและมีบุตรด้วยกัน1คนในเดือนกรกฎาคม2566โดยคุณสุชาดาเนี่ยเคยโพสต์ภาพแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานก็คือไทหยางเนี่ยซึ่งมีผู้จัดการดาราดังก็คือเอสุภชัยมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
1: ครับ
0: แสดงว่าคุณสุชาดาก็น่าจะอยู่ในแวดวงบันเทิง
1: อยู่บันเทิงครับเป็นดาราครับเคยเล่นละครโทรทัศน์เรื่องอรุณสวัสดิ์แล้วก็เพลิงดาวดังอยู่ครับดังอยู่ครับ
0: แล้วครอบครัวเป็นครอบครัวนักสมาสอสออยู่ชัยภูม
1: ิเป็นบุตรสาวของคุณสำลิดแทนทรัพย์สอสอชัยภูมิครับ
0: คราวนี้ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยคุณสุชาดาได้ระบุไม่ได้ระบุอาชีพที่แน่ชัดของสามีนะ
1: ครับ
0: แต่มีการแจ้งรายจ่ายต่อปีเนี่ยที่สามีแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายของสามีเนี่ยตกประมาณ1ล้านถึง 6.5 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศสูงถึง5ล้านบาทก็แสดงว่าส่วนใหญ่ที่แจ้งเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นการเดินทาง
1: ครับ
0: เพราะเขาใจว่าส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทย
1: ครับ
0: ทรัพย์สินเนี่ยแล้วก็นี่แจ้งทรัพย์สินนายไทหยางซางสามีของสสสุชาดาเนี่ยในฐานะที่เป็นคู่สมรสแจ้งว่ามีบัญชีทรัพย์สินรวมมูลค่า 1,845 ล้านบาทก็ถือว่ามากอยู่ซึ่งประกอบด้วยเงินฝากเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมคอนโดมิเนียมต่างประเทศสิทธิและสัมปทานรวมถึงของสะสมมีค่าอย่างเช่นนาฬิกาหรูแล้วก็มีงานศิลปะด้วยเนี่ยที่สื่อเขาไปรวบรวมมานะ
1: ครับ
0: ก็เอิญว่าเขาก็ไม่ใช่คนไทย
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ว่ามาจากครอบครัวทำธุรกิจอะไรยังไงก็ไม่มีข้อมูลแต่คราวนี้รังสิมันต์โรมเขาจั่วหัวไว้ก็ผมก็เข้าใจว่าเขาจั่วหัวแล้วก็ถูกตลบหลังจนต้องออกอย่างเงี้ยนะก็คงไม่น่าจะใช่มั้งคงน่าจะมีข้อมูลข้อมูลก็รอฉากต่อไปเอาดู
1: ฉากต่อไปก็คืออะไรฮะอภิปรายเปล่าครับ
0: ผมว่ามันมีเหตุอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวสื่อถามว่
1: า
0: ข้อมูลคืออะไรยังไงแต่ตอนนี้ประเด็นมันอย่างนี้คือว่าถ้าไปแถลงนอกสภาไปพาดพิงเขาก็ฟ้องเอาได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าในสภาก็ได้เอกสิทธิ์นะก็คงต้องดูจังหวะ
1: ครับ
0: ว่ายังไง
1: ก็
0: รังสิมันต์โรมเขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นเขาโดนฟ้องเยอะอยู่แล้ว
1: ใช่คดีเป็นหางว่า
0: วคดีรอบตัว
1: ครับ
0: คนละล้านไอ้คนละร้อยล้านอยู่หลายคดีอ่ะ
1: ครับก็เจ้าตัวเองคุณสุชาดาก็หลังจากในสภาแล้วก็ออกมาแถลงข้างนอกด้วยนะพี่เพศานฮะแล้วก็มีสสหญิงของภูมิใจไทยเนี่ยเดินเรียงแถวมายืนเป็น
0: นักกล่าว
1: ท่านกำลังใจเต็มไปหมดเลยนะครับก็เธอเนี่ยนะฮะอธิบายบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าการตั้งกระทู้ดังกล่าวมีการกล่าวถึงแล้วก็ให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนเลยนะฮะซึ่งเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานตนอยากจะบอกว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนอยู่ทั้งบ้านติดตามชมอยู่จำนวนมากเนี่ยนะฮะหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภานะครับท่านรู้เรื่องกฎหมายท่านจะใช้กรรมธิการของท่านตรวจสอบหรือว่าทำตามระเบียบก็ได้แต่การว่ากล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวตนเสียหายถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับแล้วก็ท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบหรือถอนคำพูดที่ไม่ใช่ความจริงนะที่พิสูจน์ไม่ได้ตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวจะมีช่องทางเอาผิดกฎหมายเรื่องการหมิ่น

0: ประมาทหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงตนคิดว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุดครับเดี๋ยวจะออกจากตรงนี้แผลยังสดหลังจากนี้จะไปปรึกษาทางกฎหมายจะเอาผิดให้ถึงที่สุดครับเมื่อถามว่าคุณรังสิมันต์บอกว่ามีหลักฐานพร้อมชี้แจงหรือไม่คุณสุชาดาก็บอกว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะท่านจะมาพูดจาเลื่อนลอยทำไมคะที่นี่คือสภาประชาชนดูอยู่ทางบ้านเต็มไปหมดท่านเป็นส.ส.ก่อนจะพูดอะไรหลักฐานต้องมีกองแล้วต้องมีหลักฐานการพิสูจน์ได้ท่านพูดเฉยๆโดยที่สามีของดิฉันไม่สามารถชี้แจงในสภาได้เป็นการเอาเปรียบครับพี่เปสานฮะอันนี้ก็ออกมาโต้นะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายปรึกษาทนายก่อนครับ
1: ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ที่เขาเขียนว่าเขาเสียหายอยู
0: ่ครับครับ
1: ครับเดี๋ยวต้องพักก่อนสักครู่ไหม
0: ครับพักครู่หนึ่งครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตัวนาฬิกา39 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: มีคู่นะพี่ไพศาลคุณอัธวิทย์กับท่านชัชชาติฮะ
1: อ๋อโอเคคุณอัธวิทย์เขาก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะ
0: ครับ
1: คนเดียวเลยมั้ย
0: ใช่คนเดียวครับ
1: ของรวมไทยสร้างชาตินะ
0: ครับ
1: คืออันดับสองแต่นี่อันดับหนึ่งเขาขอลาออก
0: ก็ให้คุณอัธวิทย์มาทำหน้าที่อัน
1: ดับสองก็เลยมาทำหน้าที่ในสภาแทน
0: ใช่ครับ
1: หัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์เขายอมลาออกให
0: ้ครับก็ประเด็น
1: เรื่องแก้มลิงเ
0: ด็กแก้มลิงไอ้โครงการบึงรับน้ำคู่บอนเนี่ยครับ
1: คู่บอนเนี่ย
0: ครับก็มันมีตรงนี้อีกนะพี่เพศานไอ้ตรงแถวๆสายไหมเนี่ยผมขึ้นทางด่วนมานะจากลำลูกกาครับเดิมมันจะเป็นบึงน้ำกว้างเลยนะแล้วก็อ้อมหมู่บ้านใหญ่เลยนะพี่เพศานแล้วก็วันดีคืนดีก็จะมีเอาเรือเจ็ตสกีมาซ้อมกันนะมันเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เชื่อไหมว่าเขาสามารถถมกลายเป็นพื้นแผ่นดินฮะเพื่อจะทำโครงการอะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนะครับ
1: ตรงไหน
0: ขึ้นจากทางด่วนตรงลำลูกกาครับพอขึ้นมาปุ๊บมันอยู่ด้านซ้ายมืออ
1: ๋อผมรู้ผมเห็นผมก็ขึ้นทางด่วนตรงนั้นเห็นอยู่เป็นตึกน้ำใหญ่
0: ใช่ฮะ
1: แล้วเขาเอาสักดาทุกตึกเข้ามาทำหน้าที่อยู่หลายเดือนอยู่
0: ถมใช่ไหมฮะถมแล้วก
1: ็เอาพวกซากตึกที่ทุบมาไง
0: ครับ
1: เป็นท่อนๆไงสะพานทางด่วนบ้างอะไรบ้างหรือเปล่าไม่รู้ลงมาใส่เพราะปกติเนี่ยผมขับรถบ้านผมอยู่แถวนี้อยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ผมขับรถเนี่ยนะมันก็เห็นเรือเล็กเรือพวกหาปลา
0: ฮะ
1: ก็มาจับปลามาเรื่องต่างกันเต็มไปหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ขึ้นเป็นหมู่บ้านละ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เป็นหมู่บ้านละหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ด้วยหมู่บ้านดังด้วย
0: ครับ
1: เข้าใจว่าหลังหนึ่ง 40-50 ล้านอ่ะ
0: โอ้โหเนี่ยแต่มันต้องวิศวกรรมการก่อสร้างมันต้องดีมากๆเลยนะพี่เบสารเพราะมันเคยมีปัญหาอยู่คลอง2ของลำลูกกาเอาบ่อขยะเก่าเอาบึงน้ำเก่าที่เขาขุดดินไปขายนะแล้วก็ถมที่ฮะแล้วก็สร้างเป็นทาวน์เฮาส์พี่เบสารเคยได้ยินข่าวสุดที่ครับจะเหลือแล้วฮะแยกแตกโอ้โหสุดไปรู้จักเท่าไหร่เลยฮะ
1: คุณต้องดูว่ามันลึกมากไหม
0: ลึกตรงคุณต้องตอกเสาเข็มที่มันยาวมากๆฮะมันจึงจะตั้งอยู่บนคานได้ฮะถ้าเขาเสาเข็มไม่มากพอเนี่ยไปทั้งแถบครับ
1: ใช่

0: อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่บริษัทใหญ่มาก
1: ครับ
0: คือผมเห็นผมดูชื่อเขานะเขาใช้ชื่อแบรนด์แต่รู้ว่าถ้ามันมีอะไรแบบนี้มันก็คือบริษัทนี้แหละ
1: ครับ
0: เขาจะมีคำอะไรที่มันเกี่ยวอะไรกับบริษัทเขาอยู่อ่ะ
1: ก็เนี่ย
0: อดีตผู้บริหารเขาก็มาเล่นการเมืองก็มีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โต
1: ครับ
0: บอกงี้ก็พอรู้นะ
1: ครับคือ
0: นี่แหละ
1: ปกติเนี่ยพอน้ำมาเนี่ยสายไหมเนี่ยมันจะท่วมแล้วท่วมนานมากเพราะผมเคยคุยกับดร.เอดร.เอบอกว่าเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่มันดึงไปสู่ลงคลองมันยากมากนะฮะแล้วมันก็กลายเป็นแอ่งกระทะพอเป็นแอ่งกระทะเสร็จแล้วไปถมอีกพอน้ำท่วมที่สุดท้ายที่จะลดก็คือโซนตรงนั้นนะพี่วีราน
0: ปราบจะลดได้จะช้าก
1: ว่าชาวบ้านเขานะโอ้ยิ่งไป
0: สายไหมออเงินแล้วพวกนี้นะ
1: ใช่ครับนี่ออเงินก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่เลยนะตอนนี้น้ำเน่าแล้วนะ
0: พวกนี้เชื่อมมาถึงทางวัชรพลทางอะไรนี้อยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: เส้นนี้หมู่บ้านเยอะ
1: ครับก็เนี่ยวันนี้คุณอัธวิทย์ก็ออกมาโต้ผู้ว่าชาติที่บอกว่าไม่ผมไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริที่เป็นเรื่องของแก้มลิงแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องตรงไอโครงการบึงรับน้ำคูบอนมันกลายเป็นหมู่บ้านเนี่ยคุณอัธวิทย์เนี่ยแถลงออกมานะฮะโต้ผู้ว่าชาติเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการบึงรับน้ำคูบอนพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกขนาด 870,000 ลูกบาศก์เมตรเนื้อที่130ไร่โดยนำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการในอดีตมาแสดงพร้อมบอกว่าค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบึงคูบอนเดิมเนี่ยตั้งไว้เพียง254ล้านบาทแต่ว่าผู้ว่าชาติกลับตอบเลี่ยงๆโดยเหมารวมงบบึงบางชันจนกลายเป็น 11,000 ล้านบาททั้งที่โครงการผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่ปี60แล้วก็มีร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินประกาศไว้ตั้งแต่ปลายปี64ก่อนจะถูกยุติลงหลังคุณชาติเข้ารับตำแหน่งในปี65นะคุณอัธวิทย์บอกว่าได้ยื่นเรื่องต่อกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้กทม.ทบทวนและนำโครงการบึงรับน้ำคูบอนกลับมาดำเนินการอีกครั้งเพื่อทำงานควบคู่กับอุโมงค์ยักษ์หนองบอนในการแก้วิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าในร่างผังเมืองกทม.ฉบับใหม่ปี69ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้กลับไม่มีการสงวนพื้นที่บึงคูบอนไว้ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการรองรับน้ำในอนาคตขณะเดียวกันนะครับตัวแทนประชาชนคุณชวลักษ์เวียงวิเศษเนี่ยนะฮะก็ออกมายืนยันอีกท่านหนึ่งบอกว่าชาวบ้านติดตามเรื่องนี้มาตลอดต้องการให้กทม.สร้างบึงรับน้ำคู่บอนควบคู่กับอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อช่วยชะลอน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนริมคลองคู่บอนคลองสามวาแล้วก็คันนายาวฮะแต่ว่ามันไม่มีในแผนของกทม.ไปแล้วไงพี่เปซานครับ
0: ไม่อยู่ในผังเมือง
1: เลยไม่อยู่ในผังเมืองครับ
0: ครับ
1: ปัญหาการระบายน้ำเนี่ยคือกทม.มันเหมือนอ่างใหญ่ๆครับพี่เบสารวันก่อนผมคุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยมันเหมือนอ่างใหญ่ๆแล้วเอาหลอดดูดออกไปเจ้าพยาเพื่อจะผันลงทะเลทำได้แค่นี้ฮะจะบอกกันว่าเอาพื้นที่สูงแล้วก็ไหลลงสู่ที่ต่ำกทม.ทำไม่ได้เลยเพราะกทม.ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำได้เพียงเท่านี้และที่ผ่านมาที่มันเป็นอุปสรรคเรามีคลองหลักๆที่ท่านผู้ว่าบอกประมาณสัก5คลองปรากฏว่า5คลองเนี่ยที่มันไหลโฟลว์สุดก็คือคลองลาดพร้าวเพราะว่าเขาทำ
0: ตรงสุด
1: มันตรงสุดแล้วก็เขาเอาบ้านที่ลุกล้ำมาพี่เบสารขึ้นไปอยู่บนฝั่งแล้วแล้วก็ทำเป็นที่อยู่อาศัยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับมันก็เลยทำให้น้ำที่มันไหลได้สะดวกขึ้นแต่คลองอื่นๆยังมีปัญหาเรื่องของการลุกล้ำอยู่เพราะฉะนั้น
0: ประชากรก็ยังทำไปได้ยังไม่หมด
1: ใช่ครับ
0: ยังต้องเจรจาไล่ฟ้องกันอีก
1: ใช่ครับ
0: ยาวอยู่
1: ใช่ครับก็ถึงอุโมงค์ยักษ์เสร็จแล้วเนี่ยรอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพมากของกทม.ในการสูบออกเจ้าพยาเขาบอกไอ้ตรงนั้นน่ะนั่งกันเหงาเลยฮะรอน้ำไม่มาครับเพราะน้ำมันมาค้างมันมาติดอยู่ในเมืองเนี่ยฮะเพราะมันติดไอ้พวกคอขวดนะไอ้ขวดที่ไอ้ที่ลุกล้ำลำน้ำเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดแก้ตรงนี้ได้ระบายตรงนี้ไปถึงที่สูบลงเจ้าพระยาที่ทันทีกทม.จะไม่ท่วมนานอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งพี่เปสานตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ได้ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตัวรายการ48นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ก็ผู้ว่าชัดชาติก็พยายามชี้แจงแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมาชี้แจงให้มันครบเครื่องนะ
2: ครับ
3: คือถ้าบางพื้นที่เนี่ยทุกพูดคล้ายๆกับว่ามันแพงใช้เงินมาก
2: ครับ
3: แล้วก็คือถ้ามันจะเป็นแก้มลิงที่ดีเนี่ยก็คือว่ามันต้องรู้ว่าน้ำมันเข้ามายังไงแล้วออกไปได้ยังไงมันต้องมีประสิทธิภาพในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะดูองค์ประกอบมาคราวนี้ถ้าไม่มีไอ้ตรงที่เดิมที่จะเวนคืนแล้วมาทำเป็นแก้มลิงคู่บอล นะ
2: ครับ
3: แล้วพื้นที่บริเวณโซนตะวันออกเหล่านี้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วมันจมน้ำหมดอ่ะ
2: ครับ
3: แล้วจะทำระบบที่จะป้องกันเรื่องน้ำท่วมนี่ยังไงนอกเหนือจากการที่จะผันน้ำออกไปแต่ว่าถ้าปริมาณน้ำมากๆเนี่ยมันก็ยังผันน้ำได้ไม่เร็วพอน้ำมันจะท่วมขังเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงค
2: ุ
3: ณจะเอาระบบอะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณชัดชาติควรจะมีคำอธิบาย
2: ใช่ครับ
3: ก็คือถ้าไม่มีไอ้แก้มลิงหนองบอลแล้วคุณจะเอาระบบอะไรมาแทน
2: ครับ
3: หรือว่าไปมีแก้มลิงตรงอื่นหรือเปล่
2: า
3: ในพื้นที่
2: ครับ
3: ซึ่งมันจะใช้ประโยชน์กันในโซนตะวันออกเนี่ยอย่างเงี้ยควรจะอธิบายลักษณะกันนะแต่ถ้าบอกว่ามันดูแล้วมันยังประชาพิจารณ์ไม่ผ่านบ้าง
2: ค่าเวรคืนพัฒนาระบบ
3: ค่าเวรคืนมันสูงขึ้นมาก
2: ครับ
3: อย่างเงี้ยมันดูแล้วถ้างั้นหมายถึงว่ามันก็ไม่มีทางออกใช่ไหม
2: ครับ
3: อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่างเที่ยวนี้มันจะจมก็ปล่อยให้มันจมหรือยังไง
2: โอ้โหแล้วมันจมนาน
3: ซึ่งมันก็ไม่ถูกมันก็เป็นการอธิบายที่ไม่ถูกต้อง
2: เพราะเราไปฝากความหวังไว้ที่คลองอย่างเดียวให้คลองระบายน้ำอย่างเดียวคลองมันเต็มไปหมดแล้วฮะน้ำมันลงคลองไม่ได้ฮะอย่างที่ท่านนายกบอกอ่ะไปเอาใจแฟดคลองจันใช่ไหมเดี๋ยวเอาพญานาคมาสูบที่แฟดคลองจันเลยพอสูบเสร็จไอ้ข้างขวาก็เข้าแฟดคลองจันต่อซ้ายก็เข้าแฟดคลองจันต่อเพราะข้างนอกมันสูงกว่า
3: ครับ
2: เหมือนกันฮะลาดกระบงลาดกระบังคู่บอลอะไรเหมือนกันครับประมาณนี้เราไป
3: คลองในกรุงเทพเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นเส
2: ้
3: นทางของการระบายน้ำ
2: ครับ
3: เพราะว่าในยุคที่มันมีคลองเหล่านี้กรุงเทพไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องที่จะเกิดน้ำท่วม
2: เราเป็นเวนิสฮะ
3: เพราะว่าเราถ้าน้ำท่วมตามฤดูกาลเนี่ยชาวบ้านเขาปรับตัวอยู่แล้ว
2: ครับ
3: บ้านเขาเสาสูงอะไรต่างแล้วก็ทำการเกษตรก็ช่วงน้ำหลากมาก็ไม่ทำ
2: ครับ
3: วันคลองที่ว่าต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นคลองเพื่อเอาไว้ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมเลยนะ
2: ครับ
3: เอาผมยกตัวอย่างเช่นประเวศบุรีลมเนี่ยเป็นคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่5
2: ครับ
3: วัตถุประสงค์คือเป็นคลองชลประทานนะต้องการจะดึงน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตร
2: นะฮะ
3: สองฝั่งคลอง
2: ครับ
3: แต่แถบลาดกระบังแถบอะไรแบบนี้ที่เป็นลาดกระบังปัจจุบันนะนะแต่ก่อนนั้นก็เป็นพื้นที่ทำนาทำไร่ทำสวนกันไปและการที่5ท่านก็สั่งให้ขุดคลองเนี่ยเพื่อเป็นระบบชลประทานนะ
2: ก็เหมือนกับเนี่ยฮะคลองธัญญาเนี่ยครับ
3: ไม่เพราะฉะนั้นไม่ได้ออกแบบมาว่ามันจะต้องไปขาแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วเลยเพื่อระบายไม่ใช
2: ่ครับ
3: เขาจะพยายามเข้าไปหาพื้นที่ที่ทำการเกษตร

0: มากที่สุด
1: ครับ
0: ส่วนคลองแสนแสบเนี่ยก็เป็นคลองขุดมันก็จะมีไปเชื่อมกับคลองธรรมชาติบ้างวัตถุประสงค์ของการที่ต้องขุดคลองแสนแสบก็เพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินทัพไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลาด
1: ก็คือออกไปทางมีนบุรีออกไปฉะเชิงเทราเข้า
0: ปาจีน
1: สระแก้วปาจีน
0: ปาจีนไปสระแก้วเพราะว่าต้องไปควบคุมพื้นที่ประเทศสลา
1: ดเดินทางสะดวก
0: ปัจจุบันก็คือกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต
1: ้ครับก็ตามรายทางคลองอ่ะมันยังมีสารบูชากันอยู่เลยฮะเส้นทางเสด็จฮะ
0: ก็คือเป็นเส้นทางใช้เดินทัพ
1: ครับ
0: เป็นยุทธเป็นเส้นที่ถูกขุดเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เดินทัพ
1: ครับ
0: ส่งกำลังก็ไปควบคุมพื้นที่เพราะมันเป็นประเทศสลาฟเรา
1: ครับ
0: ตั้งแต่ยุคกรุงธนบุรีเรื่อยมา
1: ฮะ
0: ที่เราไปยึดครองในทั้งกัมพูชาแล้วก็เวียดนามทางตอนใต้นะ
1: ครับ
0: แต่ที่เขาเรียกฮาเตียน
1: พอเมืองมันใหญ่ขึ้นการใช้ประโยชน์ของคลองมันก็จะต้องปรับมาเป็นเรื่องของการระบายน้ำอย่างนี้แหละ
0: แล้วตอนหลังเนี่ยมันถึงมาพอเมืองมันโตขึ้นแล้วเมืองขยายไปเนี่ยจริงๆมันมีปัญหาพอเมืองมาแล้วก็สู้กับน้ำท่วมไม่ได้เสียกระทบเศรษฐกิจก็ใช้ไอ้คลองเหล่านี้เป็นเส้นทางระบายน้ำก็ต้องมาปรับ
1: ครับ
0: ต้องมาปรับหาทางที่จะทำยังไงให้มันไปเชื่อมกับทะเลได้มากที่สุดผมต้องระบายน้ำออกทะเลแต่ว่าเขาไม่ได้ออกแบบทีแรกจะพาน้ำออกทะเลน
1: ะ
0: อย่างแสนแสบนี่ไปนู่นไปเชื่อมกับไอ้บางขนาดนู่นใช่ไหมแ
1: ม
0: ่น้ำบางปะกงนู่นน่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็ชื่อมันตลอดรายทางสองฝั่งคลองก็รู้อยู่มันเป็นชื่อกองทัพก็ตั้งเรียงไปเรื่อยอ่ะมีบ้านไม้ใช่ไหม
1: ครับ
0: มีบ้านม้ามีทัพช้างอันนี้ก็รู้อยู่ชื่อก็บอกเลยว่าอ๋ออันนี้อันกองทัพช้างอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: บ้านม้าก็กองทัพม้าอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: อันนี้ยกตัวอย่าง
1: ซึ่ง
0: คลองอื่นก็เหมือนกัน
1: อัน
0: นี้มันก็ไม่ใช่ว่าคลองเหล่านี้เราจะมาปรับคือก็ต้องมาปรับใช้จากที่สภาพที่มันมีอยู่ดั้งเดิมแล้วก็พยายามจะเอามาใช้ประโยชน์ในการระบายน้ําแต่โดยออกแบบทีแรกก็ไม่ใช่ออกแบบอย่างนั้นแก้มลิงเนี่ยคือของจริงแก้มลิงเนี่ยอันนี้คือแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมของจริง
1: ครับ
0: เกิดมาว่าถ้าจะเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือเรื่องทำยังไงให้
1: น้ำมันกักอยู่ตรงนี้ก่อน
0: เยอะเนี่ยมันมีที่เก็บน้ำไว
1: ้ครับ
0: ให้น้ำไปพักอยู่ตรงนี้แล้วมันจะได้มาท่วมไม่ต้องมาท่วมบ้านเรือนชาวบ้านคร
1: ับ ก็ธัญญาก็มีบึงพระรามเก้าไงพี่เพศานเห็นไหมหน้าน้ำก็เก็บน้ำไว้
0: แล้วก็มีตรงนั้นเรามีที่ใหญ่มากหนองบอนใช่ไหม
1: ครับบึงหนองบอนฮะ
0: หนองบอนก็ใกล้ๆกับส่วนหลวงร.9อยู
1: ่ครับ
0: บึงหนองบอนนี่ใหญ่มาก
1: อัน
0: นั้นก็บอกนั่นน่ะเป็นแก้มลิงใหญ่มาก
1: ถ้าจะทำเนี่ยนะฮะนักวิชาการด้านน้ำเขาบอกว่าเนี่ยนอกเหนือจากแก้มลิงนะฮะต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองฟองน้ำเอาน้ำลงอยู่ใต้ดินไว้นะฮะแต่สิ่งที่เราทำได้คนไทยสมัยโบราณเขาทำกันอยู่ก็คือโอ่งมังกรนะพี่เบสานบ้านนึงมีสัก10โอ่ง20โอ่งรอบบ้านฮะฝนตกลงมาไม่ให้น้ำมันลงดินไม่ให้น้ำมันลงคลองกักไว้ในโอ่งก่อนมันคือแก้มลิงครัวเรือนฮะถ้าทุกหลังคาเรือนทำแบบเนี้ยน้ำปริมาณเอาสักหมื่นนึงเนี่ยตัดยอดเลยอยู่ในโอ่งสัก 5,000 ปล่อยลงคลองสัก 5,000 ลดระดับน้ำได้ด้วยนะ
0: บ้านผมที่ต่างจังหวัดไม่ใช่โอ่งมังกรโอ่งมังกรนี่ก็น่าจะ10 20 30ลูกนะ
1: ครับ
0: โอ่งซิเมนต์นะเคยเห็นไหม
1: เอาใหญ่ๆนะใช่ไหม
0: โอ้โหมโหฬารเลย
1: ครับ
0: 3 4โอ่งอ่ะ
1: ครับ
0: เวลาฝนตกมาทำรางเก็บไป
1: จากหลังคานี่เข้าโอ่งเลย
0: มันต่อรางไปเรื่อยอ่ะจากหลังคาก็ต่อเชื่อมมาแล้วก็ลงเข้าลงโอ่ง
1: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า
0: โอ่งซีเมนต์ใหญ่ๆเลย
1: ถ้าพื้นที่เหล่านี้ที่มีโอ่งลักษณะนี้พี่เบสันแสดงว่าหน้าแล้งไม่มีฝนไม่มีน้ำเลยต้องใช้น้ำต่อเนี้ยนะ
0: ฮะเป็นน้ำกินน้ำใช้ไม่ใช่น้ำเก็บไว้เพื่อการเกษตรอ่ะส่วนใหญ่เป็นน้ำกินน้ำใช้เพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้เพราะน้ำไม่มีนะน้ำมันมีตลอดที่บ้านผมเนี่ยเนินสะดวกนะ
1: ครับ
0: แต่มันจะมีฤดูที่น้ำมันจะกร่อยเพราะน้ำทะเลมันจะขึ้นมาถึงตรงนั้นแล้วน้ำมันกร่อย
1: ครับ
0: มันใช้ในการดื่มในการบริโภคอุปโภคไม่ได
1: ้ครับ
0: ซักผ้าก็ไม่ได
1: ้
0: เอามาอาบน้ำก็คัน

0: เหนียวตัวหมดอ่ะน้ำมันกร่อยอ่ะเรียกน้ำกร่อยน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาสูง
1: ครับ
0: ก็ต้องเก็บน้ำเหล่านี้ไว้ใช้
1: อื
0: มไม่เช่นนั้นก็ถ้าหมดน้ำในถังนี่หมดนะคุณก็จะต้องเอาโอ่งมังกรลงเรือเรือลำใหญ่ๆอย่างเงี้ยหลายๆบ้านนะ
1: แล้วไปล่มเอาน้ำจืดมา
0: แล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นเลยครึ่งทางที่เกือบจะถึงเมืองราชบุรี

0: านมากนะ
1: ครับ
0: มันจะมีเรือเงี้ยแจวตามไปเป็นแถว
1: ผม
0: แจวบ้างพายบ้างทุกคนต้องไปตักน้ำไอ้จากแม่น้ำแม่กลองขึ้นไปตอนบนๆน่ะ
1: ผมอ่านหนังสือของสอพลายน้อยอ่ะพี่เบสารเกิดในเรือครับที่เอาเรือสองปั้นใหญ่ๆอ่ะครับล่องไปอย่างเงี้ยแล้วไปเอาน้ำ
0: แล้วไปล่มเอาน้ำเข้ามาเต็มเรือใช่ไหม
1: ใช่เอาน้ำมาเต็มเรือแล้วก็
0: มีบางคนก็ทำงั้นเหมือนกันมีบางคนก็ทำงั้นกันถ้าเขาต้องการน้ำเยอะๆงั้นนะ
1: เอาเรือไปเลย
0: เอาเรือไปเลยแล้วเอาน้ำใส่เรือมาเลย
1: เอาให้ปริ่มเลย
0: แต่ของผมนี่เอาตุ่มเอาพวกโอ่งมังกร
1: เอาไปใส
0: ่วางกันไปสิบโอ่งห้าโอ่งสิบ
1: โอ่งแล้วก็ตักจากคลองใส่โอ่งอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ก็พอขึ้นไปพอน้ำมันจืดแล้วก็ตักใส่เลยแล้วก็มาแกว่งสารส้มมา
1: ครับ
0: ให้มันใสมาแกว่งสารส้มให้มันใสเอาทีหลัง
1: ครับ
0: คือไปแก้ปัญหาเฉพาะว่าให้มันพ้นพื้นที่น้ำกร่อยเพราะน้ำกร่อยเนี่ยมันเอามาดื่มมาอะไรไม่ได้
1: เค็มเลยเหรอฮะ
0: ก็รู้แล้วว่ามันมีรสเค็มมันไม่ถึงขั้นเค็มแบบน้ำทะเลนะ
1: ครับครับ
0: เขาเรียกน้ำกร่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีมันแรงมากแม่น้ำมันไล่น้ำเค็มลงไปไม่ลึกพอเนี่ยนะน้ำกร่อยขึ้นมามันก็จะขึ้นมาสูง
1: นี่คุณอาเรียนาเนี่ยครับบอกว่าขอบคุณคุณอาไพศาลเลยสงสัยมานานว่าบ้านทับช้างเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยเส้นทางเดินทับใช่ไหม
0: ครับใช่ใช่เส้นทางเดินทับ
1: ครับ
0: ชื่อก็เป็นเงี้ยก็คือ
1: ทับมาทับช้าง
0: กองทับช้างเขาอยู่ปักหลักอยู่เพราะว่ากองทับเนี่ยยุทธโภคกรผู้คนอะไรต่างๆเขาไม่ให้เข้าเขตเมืองหลวงนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะเข้ามาแม่ทัพพามาเนี่ยคุณต้องมายั้งทัพเอาไว้นอกเมืองแล้วเนี
1: ่
0: ยแล้วตัวแม่ทัพเนี่ยจึงได้เข้าไปในเมืองหลวงได้เข้าไปเข้าเฝ้าได้
1: เพราะเขากลัวมันอาจจะ
0: มันเป็น
1: ความมั่นคงไง
0: ความเรื่องความมั่นคงเนี่ย
1: ค
0: ุณต้องยั้งทัพเอาไว้ตรงนั้น
1: ครับ
0: เนี่ยแบบทุ่งบางกะปิเนี่ยอยู่ตรงนี้กัน
1: แล้วก็การยั้งทัพเนี่ยคุณต้องยั้งทัพไอ้ที่มันมีบึงน้ำมีสระน้ำเนี่ยว่าต้องใช้น้ำกันมาก
0: เพราะพวกนี้ก็ต้องที่ใช่ผู้คนเยอะแยะมา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วบางทีก็กวาดต้อนคนมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับเอาตามรายทางครับประมาณ
0: ใช่
1: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไปสารตอนนี้ทุ่มตรงนะครับ
0: ครับครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฟังลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02 201 63

0: 102.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่เพศาลครับ
2: ครับ
1: โอ้โหประวัติองค์มังกรนี้ทุกคนมีความทรงจำเหมือนกันหมดนะพี่เพศาล
2: ว่าไงกันบ้าง
1: คุณวัตเทิร์กบอกเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยนั้นต้องใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานี่แล้วก็คุณคนฟังข่าวว่าผมอยู่ตลิ่งชันครับหลังคาจากใช้โอ่งมังกรโอ่งอวนดินเผาสีแดงเนี่ยรองน้ำเนี่ยน้ำจะหอมเย็นนี่ใช้ได้ทั้งปีครับมีอยู่10กว่าใบ
2: แต่เดี๋ยวนี้มันน้ำมันไอ้นั่นนั้นรองน้ำฝนมาแล้วมันจะมีไอ้พวก
1: ขี้ฝุ่น
2: มันสกปรกนะข
1: ี
2: ้ฝุ่นสีดำเต็มไปหมดเลยนะก่อนเคยลองดูอ่ะ
1: เขาบอกว่าให้ตกไปสัก15นาทีก่อนค่อยมารองมันก็ยังมีอยู่อ่ะครับก็แสดงว่ามันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วน้ำฝนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่กินแล้วหวานๆชื่นใจอ่ะ
2: ใช่เด็กๆเนี่ยผมดื่มน้ำฝน

0: ครับ
1: ดูมันสะอาดบริสุทธิ์มากแต่เดี๋ยวนี้มันดูแล้วมันนึกถึงอยากจะกินลองดื่มน้ำฝนดูลองน้ำฝนในกรุงเทพโอ้โห
0: ไม่ได้จริงๆใช่ไหม
1: มันตกมันตกตะกอนแล้วมันดำเป็นนั่นเลยเป็นไอ้ฝุ่นละอองเลยนะ
0: อยู่เอาสารส้มแกว่งแล้วอยู่ใต้ท้องน้ำท้องโอ่งเลยใช่ไหม
1: มันตกไม่ต้องสารส้มมันตกอยู่
0: เอาเหรอฮะ
1: ทิ้งเอาไว้แล้วมันก็ตกตะกอนอยู
0: ่อ๋อของผมเนี่ยใช้แม่น้ำน่านพี่ไพศาลมันโอ่งไอ้ที่เอาน้ำฝนก็มีแต่ว่าถ้าเกิดใช้ประจำเนี่ยซักผ้าทำอะไรทุกอย่างเนี่ยน้ำจากแม่น้ำน่านนะเพราะว่าบ้านยายนี่อยู่ติดแม่น้ำน่านเลยแต่เมื่อก่อนนะต้องเดินลงดินท่าเขาเรียกว่าดินท่าใช่ไหมเข้าไปข้างล่างอ่ะเราต้องขึ้นมาพี่ไปคิดดูจะ50 เมตรอ่ะเกือบ50 เมตร
1: ใช่
0: จากตลิ่ง
1: มันชันมาก
0: ตลิ่งมันชันแล้วก็หาบน้ำอ่ะขึ้นมาใส่องค์ให้เต็มมาคิดกี่รอบอ่ะพี่ไปสารแล้วเอาสารส้มแกว่งเชื่อไหมครับว่าได้แค่ไม่กี่รอบเท่านั้นเองครับตะกอนดินแม่น้ำน่านเต็มก้นองค์เลยฮะ
1: ใช่เหมือนกันที่นั่นครับก็มีตะกอนสารส้มแกว่งแล้วมันตกตะกอน
0: ตกตะกอน
1: ตอนน้ำใหญ่ก็ต้องล้างแต่ละตุ่มเนี่ยมันจะใช้ไม่ถึงขอดก้นโอ่ง
0: ครับ
1: ถึงนิดนึงก็จะเป็นต้องล้างในส่วนข้างล่างแล้วก็ถึงได้เอาน้ำใหม่ใส่
0: ใช่ครับเปลี่ยนวิธีเมื่ออดีตนะฮะ
1: ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เปิดน้ำก๊อกแล้วขนาดบ้านผมคลองเต็มไปเลยที่ต่างจังหวัดนะทุกบ้านใช้น้ำก๊อกหมดแล้ว
0: ครับ
1: ไม่มีใครใช้น้ำคลองหมดทุกคนก็หันไปใช้น้ำก๊อกกันหมด
0: ครับเอาคุณโจมิเตอร์นะพี่โจมิเตอร์บอกพี่เบสานเป็นคนเมืองราชบุรีอำเภอไหนครับเนี่ยปั้นโอ่งมังกรมากสุดเนี่ย
1: ปั้นโอ่งมังกรก็อยู่อำเภอเมืองผมเป็นคนชาวสวนเป็นคนดำเนินสะดวกไม่ได้ปั้นโอ่งมังกรมีแต่ซื้อโอ่งมังกรนะ
0: ครับ
1: ซื้อมาใช้
0: ครับโอ้แต่คนปั้นโอ่งเขารวยกันทั้งนั้นเลยนะพอโอ่งมันตกเขาไม่เคยหันมามองเลยนะครับทิ้งเลยไม่ยอมเก็บเลย
1: ครับ
0: ครับมีประเด็นหนึ่งแหมพี่ไพศาลไอ้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนตอนนี้เถียงกันไม่หยุดเลยนะตกลง
1: ที่ว่าเริ่มวันที่หนึ่งนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับเริ่มเมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะตกลงเนี่ยจะเอาเกณฑ์เดิมคือ 9,000 หรือจัดแสนหนึ่งตามประกันล่าสุดฮะเพราะว่า
1: ก็เอาถ้ากรณีกรุงเทพที่เกิดเหตุ
0: ครับ
1: มันเห็นเขาบอกว่ายังต้องใช้ไอ้การชดเชยจากปภ.อยู่ใช่ไหมตามระเบียบของปภ.
0: ปภ.ก็ 9,000 อยู่ครับคือเขาจะถามไอ้ช่องว่างตรงนี้พี่เพศานอ่ะน้ำแค่คอใช่ไหมครับลดลงไปแล้วถึงหัวเข่าวันที่4ตุลาคมฝนจะมาหนักอีกรอบนึงขึ้นมาถึงคออีกจะได้เท่าไหร่จะต่อเนื่องหรือเป็นภัยใหม่ฮะ
1: เขาชี้แจงว่ายังไง
0: ก็ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงครับเพราะว่าไอ้ที
1: ่แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ในกรมธรรม์เนี่ยเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าเขาจะจ่ายในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ประกาศเนี่ยกรมธรรม์จ่ายให้ไม่ได้
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางราชการจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
0: อิงประกาศก่อน
1: ใช่ถ้าต้องอิงเป็นพื้นที่ที่ประกาศเขตภัยพิบัติ
0: ครับ
1: อย่างกทม.เนี่ยตอนที่ฝนตกเขาประกาศ50 เขตเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใน50 เขตเนี่ย
0: ทุกคนได้หมด
1: ถ้าเสียหายนะ
0: ครับ
1: มีหลักฐานจะได้หมดเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเมื่อต้องเป็นเขตที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยเขาจะนับเอาวันที่ประกาศประกาศวันที่เท่าไหร่เอาว่าวันนั้นน่ะนะถ้าเลยจากวันนั้นมาเนี่ยไม่ใช่ละ
0: ครับ
1: ต้องเป็นเหตุที่ไม่เกินณวันนั้นวันที่ประกาศภัยพิบัตินั้น
0: งั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าวันที่4น้ำท่วมเข้ามาถึงคอแต่ไม่ประกาศภัยพิบัติคุณก็จะได้เกณฑ์ของประกาศรอบแรกไอ้50 เขตนั้น
1: เขาให้อยู่ในณวันที่ประกาศภัยพิบัติมาจนกระทั่งยกเลิกการประกาศภัยพิบัติ
0: ครับ
1: นั่นแหละเขาถือเป็น1เคส
0: หนึ่งเคส
1: 1เคสที่จะมาเคลม
0: ครับ
1: นะครับที่คุณจะได้10,000 บาทนะ

0: ประกาศใหม่ก็แสดงว่าเป็นภัยใหม่สิใช่อย่างนี้
1: ถ้ายกเลิกการประกาศแล้วเกิดมันมีเหตุแล้วประกาศภัยพิบัติใหม
0: ่
1: เป็นเคสใหม่จ่ายใหม
0: ่ไม่ถือว่าซ้ำซ้อน
1: คุณยังไม่ทันล้างบ้านดีเลย
0: ครับ
1: เขายกเลิกไปละสูบน้ำแห้งแล้วแต่คุณขี้เกียจซ่อมนะคุณรับเงินไป 9,000 แล้วคุณยังขี้เกียจซ่อมแล้วคุณไปอยู่ที่อื่นก่อน
0: ครับ
1: อ้าวท่วมอีก
0: ประกาศใหม่
1: ประกาศภัยพิบัติใหม่คุณมารับเงินวันที่2
0: คุณจะได้แสนหนึ่งไอ้รอบนี้เพราะก็ละเลยวันที่1ตุลามาแล้วอย่าง
1: นี้ยังไม่รู้จะได้แสนหรือเปล่าสูงสุดไม่เกิน 100,000
0: ครับ
1: ต้องไปดูความเสียหายแต่ว่าจ่ายทันทีเนี่ย 10,000 ก่อนเลย
0: ก็โอ้โหวันนี้พี่เวสารเข้าบ้านไปดูนะเอาตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของนะประมาณ 5-6 ตู้อะต้องทิ้งทั้งหมดอะผมว่านะ
1: อันนี้ก็ยังต้องไปดูระเบียบปภ.อยู
0: ่ครับ
1: มีเขายังมีให้อยู
0: ่ครับ
1: ทรัพย์สินเสียหายเท่าไหร่อะไรคือ 9,000 เนี่ยหมายถึงว่าถ้าอยู่ในระดับที่น้ำเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะจ่ายให้ไปก่อน
0: ยังไม่รวมทรัพย์สินภายในบ้าน
1: คราวนี้คุณต้องไปไล่ดูว่ามีทรัพย์สินอะไรยังไงนะเขาจะมีการตีมูลค่าอยู
0: ่ครับ
1: มันจะมีการตีมูลค่า
0: ใช่ปี54มันจะมีปั๊มน้ำเสียไหมตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้า
1: จะไล่เป็นตัวลงรายละเอียด
0: ห้องครัวอะไรเงี้ยครับเราติ๊กไปเลยครับ
1: เพียงแต่ผมสงสัยอยู่นิดนึงพวกคอนโดมิเนียมเนี่ยจะได้มั้ยน้ำมันท่วมข้างล่างเนี่ย
0: เอาแฟลตคลองจันเนี่ย
1: แฟลตคลองจันเนี่ยทุกคนไม่มีอยู่ชั้นล่างอยู่ข้างบนหมด
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: ชั้นล่างเนี่ยมันที่โล่ง
0: ๆ
1: ส่วนใหญ่เอาไว้เก็บสมมติว่าทำอาชีพรถเข็นก็เอารถเข็นเก็บอยู่ใต้ไอ้แฟลตที่คลองจันนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะฮะรถก็จอดข้างล่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะส่วนตัวนี่ก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปแล้วก็อยู่ตั้งแต่ชั้น2ไล่ขึ้นไปเรื่อยน้ำขึ้นนะยังไงน้ำขึ้นไม่ถึงเนี่ยผมสงสัยว่าจะได้ไห
0: ม
1: พอน้ำไม่ได้เข้าห้องนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมันน้ำล้อมรอบหมดอย่างเงี้ย
0: อันนี้น่าจะเกณฑ์ 9,000 หรือเปล่า
1: ไม่รู้ต้องได้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจ
0: แล้ว
1: เพราะเราก็ไม่เคยอยู
0: ่แล้วปัญหา
1: คอนโดหรือแฟลตตรงนี
0: ้อีกอย่างนึงนะฮะกรณีของรถยนต์เนี่ยจะถือว่าเป็นทรัพย์สินภายในบ้านหรือเปล่าครับถ้ารถคันนั้นไม่มีประกันภัยอ่ะพี่ไพศาล
1: นี่เราก็ไม่รู้
0: ใช่ไหมครับ
1: ว่ารวมด้วยไหม
0: คือกทม.เนี่ยฮะเขาอธิบายอย่างนี้ครับเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยนะเขาบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานใหม่ครับเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานและก็ค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับกระบวนการให้เข้าถึงสะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงที่สำนักงานเขตและก็ผ่านระบบออนไลน์ครับกทม.ตอนนี้เขาเตรียมเปิดระบบออนไลน์แล้วนะครับดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งระบบออนไลน์ไม่ต้องมาไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตเขาจะเปิดระบบวันพรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลวันที่2ตุลาคมส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกครับให้ใช้ระบบออนไลน์ที่จะใช้ระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ถ้าออนไลน์ไม่สะดวกไปที่เขตไปแจ้งก็ได้ครับก็แสดงว่าหลักฐานภาพถ่ายต้องมีหลักฐานเอกสารคุณต้องมีนะฮะ
1: ครับ
0: เขาเริ่มพรุ่งนี้โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับ

0: อันนี้ในส่วนของกทม.เขาปรับแล้วนะก็รถยนต์มันจะอยู่ในส่วนของอะไรอ่ะพี่ไพศาลเครื่องมือประกอบอาชีพไหมอ
1: ันนี้ผมไม่รู้เลยผมก็ยังสงสัยว่าแล้วรถเนี่ยจะได้ไหมจะมีการจ่ายชดเชยให้ไหม
0: ถ้าไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งอ่ะ
1: ผมว่าคนกรุงเทพเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เสียหายมากที่สุดคือรถยนต
0: ์ครับ
1: รถจมน้ำ
0: โอ้โหแฟลตคลองจันทน่ะมีทั้งหมด30ตึกอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันเป็นที่จอดรถรวมอ่ะเห็นไหมครับทั้งผืนน่ะหมดเลยอ่ะครับ
1: เห็นว่าคืนนั้นเขาตะโกนเรียกกันให้มาเลื่อนรถตีสองจะไปเลื่อนไปไหนมันจะไปจอดตรงไหน
0: นึกไม่ออกครับตอนนั้นมันชุลมุนไปหมดอ่ะครับใช่
1: จะเอาไปจอดตรงไหนยังไง
0: ตอนขับ
1: ไม่ง่ายครับ
0: ตอนขับกลับบ้านไปล้างบ้านวันนี้นะพี่ไพศาลทุกสะพานข้ามแยกอ่ะยังมีรถจอดอยู่นะฮะมอเตอร์เวย์สะพานยกระดับยังมีรถจอดอยู่ฮะยังค้างอยู่ยัง
1: ไม่บรรยากาศก็ไม่ต่างกับปี54นะ
0: เหมือนเลยครับ
1: คล้ายๆกันนะ
0: ครับ
1: ใช
0: ่และไอ้ที่มาคล้ายที่สุดนะอนุสรณ์สถานครับตรงหน้าสนามกีฬา
1: ภูเก็ต
0: จ
1: มสนิท
0: จมสนิทพี่ไพศาลที่จึงแค่เอวอยู่เลยนะครับตอนนี้ฮะ
1: คือไอ้ตรงนั้นเนี่ยฝนตกหนักๆหน่อยก็หนักกี่ละผมขับเคยเจออยู
0: ่ต่ำสุดนะตรงนั้นนะครับ
1: เคยขับไปแล้วเจออยู
0: ่ครับแล้วปัญหาคือ
1: ฝนตกสักพักเดียวนะโอ้โหนี่เราลุยน้ำเลยตรงบริเวณนั้น
0: ก็นึกไม่ออกว่าเขาจะระบายลงคลองอะไรตรงนั้นมันห่างไกลคลองมากเลยนะครับเพราะมันเป็นที่ต่ำไงฮะหนึ่งระบายยากผ่านท่อระบายน้ำอย่างเดียวนะครับสองตอนนี้ธัญญะรังสิตแล้วก็ไอ้ตรงประตูน้ำจุฬาครับที่จะสูบน้ำออกเจ้าพระยาตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนเขาปล่อยและระบายน้ำมา 2,400 ครับน้ำมันปริ่มหมดแล้วระบายยากครับ
1: ครับใช่ต้องสูบออก
0: สูบออกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นโซนที่ตามหมู่บ้านต่างๆน้ำจะลดลงค่อนข้างช้าครับ
1: ใช่พอน้ำเหนือก็มาเดี๋ยวน้ำทะเลก็จะหนุนอีก
0: ครับแล้วปี54ที่มันช้ามากๆเป็นเดือนหนึ่งไม่ลงแม้แต่เซนเดียวเนี่ยเพราะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคลองหกวาสายล่างติดกับเขตสายไหมอ่ะพี่ไพศาลกทม.เขาบล็อกทั้งแนวเลยนะครับเอากระสอบทรายมาบล็อกลำลูกกาน้ำไปไหนไม่ได้เลยฮะ
1: เพราะว่าลำลูกกาก็ต้องอาศัยผ่านกรุงเทพออกไป
0: ใช่ครับ
1: คลองต่างๆที่อาศัยระบายน้ำ
0: ต้องอาศัยจังหวัดข้างเคียงเนี่ยครับ
1: เส้นผ่านเข้ามาที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ไหมฮะ
0: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้าตุลาคม16นาทีครับพี่ไพศาลคุณคนฟังข่าวเขาถามมาปีเนี้ยที่น้ำท่วมเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันต่างจากปี54ยังไงครับไอ้ปีนี้มันฝนล้วนๆเลยไม่ใช่หรอพี่ไพศาล
1: ฝนล้วนๆปี54มันน้ำเหนือมันหลากลงมา
0: ครับ
1: มวลน้ำมหาศาลเลยจ้ะ
0: ตะคอนสวรรค
1: ์ภาคเหนือลุ่มเจ้าพยา
0: ครับ
1: มันลามมันมากันทั้งทุ่งอ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่มาตามลำน้ำ
0: นี่ยังอยู่อุตสาหกรรมเนี่ยพังกันเป็นแถบ
1: ๆอันนี้ยังอยู่ในร่องน้ำอยู่แต่มันล้นตลิ่งมันนิดหน่อย
0: ครับ
1: ไอ้นั่นมันโอ้โหมันมากว่ากันมาอย่างหนักเลย
0: เห็นภาพกระสอบทรายที่นครสวรรค์แตกอย่างเงี้ย
1: ของเรามันเจอฝนใช่ไหม
0: ครับ
1: คือไม่ใช่น้ำเหนือมันน้ำเฉพาะในแถบพื้นที่เลยในตัวพื้นที่แล้วก็ในตอนบนของเราที่มันก็มีฝนด้วยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยที่เราเจอกันตั้งแต่พฤหัสบดีที่แล้วไงฮะตก3วัน3คืนจนถึงวันอาทิตย์อ่ะไม่หยุดเลย
1: ครับ
0: ตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮะปริมาณน้ํา300มมกทม.ศักยภาพไม่พอที่จะรองรับได้ครับมันก็เลยเห็นภาพเนี้ยฮะ
1: นี่คุณปิยลักษณ์ชาตรีบอกว่าน้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเกิน7วันได้รับชดเชยด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวผมก็นับ
1: เลย

0: ตั้งแต่วันพฤหัส
1: ได
0: ้ครับ
1: ก็มี
0: รอบที่แล้วเนี่ยก็ได้ฮะน้ําไม่เข้าบ้านแต่ว่าอยู่ตรงประตูบ้านเกิน7วันได้เหมือนกันพี่ไพศาล
1: คุณอิสระชนบอกแฟดคลองจันได้ไปแล้วคนละ1,000บาทไม่ใช่หรือผมไม่ใช่นั่นสายไหม
0: สายไหมครับสายไหมตรงนั้นฮะออเงินครับตรงออเงินตรงนั้น
1: ฮะได้ได้ไม่ครบทุกคนได้จำนวนได้นิดหน่อยมีบางคนกระซิบบอกว่าหัวคะแนนเก่าของภูมิใจไทยก็นั่นแหละกำลังรอให้กำลังใจนายกอยู
0: ่ครับครับ
1: คุณอะไรที่เขาเป็นผู้สมัครอ่ะคือทีมงาน
0: ค
1: นนั้น
0: คุณเอกสายไหม
1: คนเป็นหัวคะแนนในพื้นที่อยู่อ่ะ
0: ครับครับ
1: พามาให้กำลังใจนายก
0: คุณ
1: นายก
0: คุณเอกภพเหลืองประเสริฐใช่ไหมฮะ
1: คือนายกเนี่ยเขารู้อยู่ว่าเรามาเยี่ยมมวลชนกลุ่มไหนด้วยเพราะเงินเห็นไหมเขามัดไว้เป็นสองก้อนเห็นไหม
0: ครับ
1: เขาเตรียมมาหมดแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าจู่ๆเจอแล้วก็
0: ถุงยังชีพหมดทำยังไงดีเนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: คร
1: ับ เป็นนั่นอยู่แล้วก็เป็นฐานเสียงเป็นอะไรกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าโอเคมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะไม่ใช่หน้าฤดูหาเสียง
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็รู้มิตรรักแฟนคลับกันอยู
0: ่อย่างน้อยก็สีน้ำใจตอนเดือดร้อนเน
1: ี่
0: ย
1: ได้ยาก
0: ถูกได้ยากใช่ครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งของอุปโภคบริโภคจำเป็นอยู่ตอนนี้ครับ
1: ใช่ไม่ใช่ดุยดุยไม่ยุคนี้ไม่มีดุยดุยอยู่มีที่มาที่ไป
0: มีที่มาที่ไปฮะใช่ครับครับ
1: มันมีผมสังเกตนะคุณณรงค์
0: ครับ
1: ไอ้รถไปลุยน้ำเนี่ยแล้วมันเกิดจู่ๆกดเพลิงไหม้ขึ้นเนี่ยมันหลายคันมากนะ
0: รถไฟฟ้าหรือว่าสันดาป
1: ทั้งรถไฟฟ้าและรถสันดาป
0: เหรอครับ
1: แต่ประวัติก็คือว่าไปลุยน้ำพอลุยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่สูงหน่อยแล้วก็จอดชิดกำแพงเนี้ย
0: ครับ
1: จู่ๆไฟไหม้เลยมันเป็นข่าวมาเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 4-5 คันแล้วนะ
0: เอ๊ะมันเกิดอะไร
1: มีทั้งรถไฟฟ้ามีทั้งรถสันดาป
0: ไอ้สายไฟมันสปาร์กกันหรือเปล่าฮะ
1: ไม่รู้มันเกิดจากอะไรคือทีแรกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังคิดว่ามันก็อาจจะระบบไฟไปลุยน้ำไปอะไรมามันก็อาจจะเป็นไปได้แต่นี่ก็บอกรถสันดาปก็โดนก็มีด้วย
0: ครับ
1: เนี่ยเป็นข่าวเป็นอะไรรายงานอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: มันคือไม่ใช่ว่ากรณ์สักคันสองคันเนี่ยมันหลายคันทีเดียวนะ
0: ครับ
1: มันน่าจะมีเหตุอะไรอยู
0: ่
1: นี่ผมไปดูเนี่ยสื่อไปค้นมานะ
0: ครับ
1: รวบรวมว่าเมื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องเจอกับน้ำท่วมหรือมีการขับลุยในช่วงน้ำมาจะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยหรือหากจอดในน้ำท่วมต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เนี่ยมีมาตรฐานสำหรับการรับมือน้ำเอาไว้แล้วนะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการติดตั้งระบบป้องกันที่เรียกกันว่า ingress protection หรือ IP นะซึ่งระดับ IP เนี่ยเป็นคะแนนของการป้องกันน้ำและฝุ่นยิ่งมีค่า IP สูงยิ่งสามารถป้องกันได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าอยู่ที่ IP 67ถือว่าป้องกันน้ำได้ดีโดยปกติแล้วจะสามารถลุยน้ำได้ประมาณ3ฟุตเป็นเวลา30นาทีโดยไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลเข้าไปในส่วนประกอบไฟฟ้ารถอย่างไรก็ตามการขับรถยนต์ไฟฟ้า EV ลุยน้ำยังควรต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังขับขี่ลุยน้ำเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้นและควรมีการขับอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยมีข้อแนะนำดังนี้ต้องขับอย่างระมัดระวังประเมินความลึกของน้ำก่อนขับเสมอไม่ควรขับผ่านพื้นที่น้ำสูงเกิน30เซนติเมตร30เซนก็1ฟุตนะ
0: 1ฟุตครับ1ไม้บรรทัด
1: หากหลีกเลี่ยงได้ควรระมัดระวังสิ่งกีดขวางต่างๆที่จะสามารถกระทบกับแบตเตอรี่รถได้ลดความเร็วลงขับช้าๆเพื่อลดการกระเซ็นของน้ำนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมรถกันอาการรื่นรวมถึงการตกหลุมบ่อใต้น้ำแล้วก็รักษาระยะห่างให้ปลอดภัยจากรถคันอื่นเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้แล้วก็ให้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของรถยนต
0: ์ครับ
1: คราวนี้

0: ถามว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำต้องทำอย่างไรรถยนต์ไฟฟ้า EV ควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมสูงหากพบว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่จึงมีข้อแนะนำให้เคลื่อนย้ายไปจอดในพื้นที่สูงแต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องลุยน้ำท่วมและเจอน้ำท่วมหนักรถยนต์ไฟฟ้า EV จมน้ำท่วมเป็นเวลานานการตรวจสอบสภาพรถถือเป็นสิ่งจำเป็นมีข้อปฏิบัติเพื่อจำกัดความเสียหายดังนี้ 1. พยายามใช้งานรถอย่าพยายามใช้งานรถทันทีควรมีการตรวจสอบสภาพรถโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเป็นอันดับแรกถ้าเป็นจมน้ำมานะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นลุยน้ำท่วมมานะ 2. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทันทีกรณีรถจมน้ำแล้วสตาร์ทรถหรือถอดสายไฟเปิดฝาแบตเตอรี่เองเพราะอาจเกิดอันตรายรวมถึงทำให้ระบบไฟฟ้ารัดวงจรได้3. ถ่ายรูปความเสียหายของรถไว้เป็นหลักฐาน 4. เคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ประเมินสุดท้ายประเมินความเสียหายหากน้ำท่วมไปถึงแบตเตอรี่การซ่อมจะช่วยให้สามารถกลับมาใช้งานต่อได้แต่หากท่วมถึงห้องโดยสารและแบตเตอรี่หรือท่วมถึงอุปกรณ์สำคัญภายในรถทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานระยะยาวค่าซ่อมที่สูงและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจไม่คุ้มค่ากับการซ่อมก็อาจจะพิจารณาขายพร้อมเคลมประกันบางส่วนได้นะแล้วเขาก็จะมีเรื่องถ้าแบตเตอรี่รถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมนะ
1: ครับ
0: มันจะมีข้อกำหนดอะไรยังไงตามระเบียบของการประกันเนี่ยเขาบอกว่ารถอายุไม่เกิน1ปีชดใช้ 100% นะตามราคาแบตใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าคุณซื้อประกันไว้นะประกันชั้น1เนี่ยนะถ้ารถอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน2ปีชดใช้ 90% ของราคาแบตเตอรี่ใหม่เกิน2ปีไม่เกิน3ปีชดใช้ 80% เกิน3ปีไม่เกิน4ปีชดใช้ 70% รถอายุเกิน4ปีแต่ไม่เกิน5ปีชดใช้ 60% และถ้าเกิน5ปีขึ้นไปชดใช้ให้ครึ่งหนึ่ง 50% ของราคาแบตใหม
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นรวบรวมมานะ
1: ครับ
0: ท่านที่มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วก็ลุยน้ำมาก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ครับทราบไว
1: ้อย่าเอาลุยน้ำเลยฮะพี่เบสารถ้าพี่เบสารอธิบายมาแบบนี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูภาพด้วยนะครับจอดแช่น้ำไว้น้ำแค่ครึ่งล้อเองนะครับพี่ไพศาลอยู่ๆควันขึ้นไฟไหม้รถเลยครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: มีข่าวอยู่
1: เพราะว่าเขาบอกว่าจอดเนี่ยมันเกิดปรากฏการไฟฟ้ามันลัดวงจรครับทั้ง EV ทั้งรถสันดาปฮะเหตุการณ์ไฟไหม้หลังไปลุยน้ำท่วมหรือว่าจอดแช่น้ำอยู่เนี่ยจอดธรรมดาปกติเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะฮะปรากฏพอน้ำมันซึมเข้าไปมัน
0: แล้วมันช็อต
1: มันช็อตแต่มันลัดวงจรฮะโดยเฉพาะกรณีรถไฟฟ้านะฮะยี่ห้อดังเนี่ยนะจอดไว้หนีน้ำท่วมบริเวณซอยวิภาวดี72เนี่ยจู่ๆไฟไหม้เสียหายไปทั้งคันเลยนะทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันคือไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดความชื้นสะสมสามารถเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกประเภททั้งรถยนต์ไฟฟ้า EVรถยนต์น้ำมันสันดาปมีกลไกการเกิดเหตุที่มันแตกต่างกันครับอย่างกรณีรถ EV เนี่ยมักจะเกิดความเสียหายที่ชุดแบตเตอรี่หลักอยู่ใต้ท้องรถนะเกิดสภาวะความร้อนหนีศูนย์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่แช่น้ำเป็นเวลานานหรือได้รับความเสียหายจากสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำอาจทำให้น้ำซึมผ่านซิลอย่างเข้าไปภายในเซลล์แบตเตอรี่เมื่อน้ำไปทำปฏิกิริยากับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงจะเกิดลัดวงจรภายในเซลล์ครับส่งผลให้เกิดความร้อนสูงฉับพลันจนสะสมแล้วก็ระเบิดเกิดเป็นเพลิงลุกไหม้ตามมาพี่ไพศาลปรากฏการณ์นี้เนี่ยอาจไม่เกิดขึ้นทันทีหลังลุยน้ำแต่ความชื้นคราบสกปรกที่ตกค้างอยู่ภายในระบบครับมันจะค่อยๆกัดกร่อนจนเกิดการลัดวงจรและเพลิงไหม้ตามหลังมาได้บางเคสนะฮะลุยน้ำไปแล้ว 1-2 สัปดาห์มันจึงลัดวงจรครับพี่เพศาน
0: เห็นมีเจ้าของเขาบอกกันคือมันไปท่วมน้ำแล้วเขาก็รีบเขาก็พยายามที่จะขับหนีขึ้นมาแล้วก็มาจอดทิ้งไว้แล้วก็กลับไปดูบ้าน
1: ครับ
0: ไปหาที่สูงๆ
1: ครับ
0: ให้หลบรถไว้เงี้ยชิดๆกำแพงเงี้ยโอ้จู่ๆ
1: มันฟึบขึ้นมาเลย
0: มีคนมาแจ้งทีว่าไฟลุกท่วมพังเสียทั้งคัน
1: อ๋อเนี่ยความชื้นความชื้นมันเข้าไปในซีลยางแล้วก็ทำให้มันสปาร์
0: คแต่ดูแล้วรถเขาเป็นรถเก่ามาก
1: ครับ
0: เป็นรถเก่ามาก
1: อันนี้ EV นะฮะส่วนรถสันดาปครับ
0: รถสันดาปที่ว่าเนี่ยที่ว่าเป็นรถเก่ามากรถ EV

0: รถ VV มันยังไงก็
1: ไม่กี่ปีใช่ครับ รถสันดาปเนี่ยเขาบอกว่าน้ำที่ท่วมสูงมันจะเข้าไปยังกล่องควบคุมฮะ ECU เนี่ยหรือว่าแผงฟิวต่างๆหากกระแสไฟฟ้าหลักจากแบตเตอรี่12โวลต์เกิดการลัดวงจรมีประกายไฟเกิดขึ้นหากไปประกายไฟนั้นมันไปอยู่กับใกล้ๆท่อน้ำมันมันมีความเสี่ยงครับพี่ไพศาลที่มันจะเกิดไฟลุกแล้วก็เศษขยะเศษหญ้าถุงพลาสติกที่ลอยมากับน้ำแล้วก็เราไปลุยน้ำเนี่ยนะแล้วมันไปอยู่ในแถวแถวท่อไอเสียหรือว่าไอแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะมันจะเป็นจุดที่เขามีความร้อนสูงมากเมื่อเราขับไปเรื่อยๆฮะไอเศษขยะเหล่านี้มันจะแห้งแล้วมันจะลุกอยู่ใต้ท้องรถเราอันนี้คือรถสันดาปที่มันจะอาจทำให้ไฟมันลุกป้ายก็ประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: โอ้น่ากลัวโดยเฉพาะรถ EV เนี่ยลุยมาแล้วอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพิ่งจะมาสปาร์กนะโอ้โหเนี่ยก็น่ากลัวเลยนะครับเนี่ย
0: ครับใช่มันไม่เกิดทันทีไง
1: ใช่ครับ
0: yeah.
1: โอ้เพราะฉะนั้นถ้าลุยน้ำมานี่ต้องเข้าศูนย์เลยถ้าเข้าศูนย์ให้ทางฝ่ายช่างเขาเช็คเลยนะว่ามันปลอดภัยไหมซิลยางน้ำมันซึมเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไฟไหม้อะไอออนอะลิเทียมไอออนอะพี่ไพศาลมันไม่สามารถเอาน้ำเอาอะไรไปดับได้เลยนะเพราะมันสปาร์กอยู่ตลอดเวลามีออกซิเจนมันยิงสปาร์กอยู่ตลอดเวลาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือหยิบรถคันนั้นจุ่มลงน้ำฮะแล้วมันจะมีอะไรไปจุ่มล่ะครับเอาอะไรมาหยิบล่ะ
0: นั่นเองครับโอเค
1: คนคนฟังข่าวบอกเทคนิคสายช่างเนี่ยฮะโอ้เป็นความรู้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะเขาเป็นข้อมูลที่หลายคนค่อนข้างจะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ครับแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้มันต้องไปหาว่ามันเกิดจากอะไรพอรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่อยากลุยน้ำเลยครับ
0: ครับคุณชูสนะก็พยายามจะให้ข้อมูลแบบว่าพบว่ารถ EV ไปดูมันมีบริษัทที่ว่าทำการสำรวจสถิติ
1: ครับ
0: อะไรต่างๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: พบว่ารถ EVมีสถิติเพลิงไหม้อยู่ที่ 0.0
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: M-Cot Radio Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับเราสองจอนะครับน้องจามอนครับ
4: ค่ะกล้วยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ทักทายกันเลยนะพี่กล้วยนะ
4: ค่ะ
3: ในที่แล้วจะยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับพี่กระต่ายบอกตามจับได้หรือยังคะคนร้ายที่หนีห้องขังไปเมื่อสักครู่ค่ะ
4: เอ้ยข้อหาอะไรอ่ะดง
3: ข้อหาที่ลักทรัพย
4: ์อ๋อลักทรัพย์
3: โดนจับมาในข้อหาลักทรัพย
4: ์จริงๆแล้วถูกขังไม่นานหรอกเนอะ
3: ก็
4: อ๋อเขาต้องส่งเรือนจำไม่ใช่หรอหรือต้องขังที่ห้องขังที่สน.อย่างเดียว
3: ก็ส่งเรือนจำนะต้องส่งไปศาลก่อนแต่ว่าศาลน้ำท่วม
4: ก็เลยฝากขังไว้
3: ทีนี้10เวรไปฉี่นะมันก็ใส่นั้นงัดห้องขังออกมาได้อ่ะสมกับเป็นผู้ต้องหาลักทรัพย์ไหมล่ะ
4: เก่ง
3: พี่อดิเรกถามว่ากลับท่ายางเปล่าคุณกล้วย
4: ยังไม่ได้กลับเลยจ้าอุ้ยน้ำเพราะว่าต้องระวังอยู่ที่นี่อยู่น้ำแต่ว่าที่ท่ายางไม่น่าจะมีอะไรนะคะแต่ว่าคนที่อยู่แถวเส้นทางน้ำจากแก่งกระจานไปลงเขื่อนเพชรแล้วเขื่อนเพชรไปปล่อยลงแม่น้ำเพชรบุรีที่แก่งกระจานเขามีรีสอร์ทอะพื้นที่ต่ำก็เห็นละว่าท่วมแน่นอนแถวนั้นอะกระดล้วงอะไรเงี้ยก็ท่วมอยู่แล้ว
3: ครับ
4: ค่ะ
3: เอื้ออาทรลาดกระบัง2ความช่วยเหลือเข้าถึงมีแต่ผู้รับเวียนเทียน
4: เอาจริงๆอะเวลาพูดเดือดร้อนด้วยกันเนี่ยต้องเขาเรียกต้องแบ่งปันเนาะช่วยเหลือกันนะดงนะ
3: ครับ
4: อย่างพี่เข้าไปในครูโค้ชเนี่ยที่พี่บอกว่าน้องเขา

0: ก็เดือดร้อนนะแต่ว่าเขาเห็นทหารไปช่วยเขาว่าก็ซื้อน้ำซื้อท่าให้ทหารกินนะน้องเพราะเขาบอกว่าไม่เห็นหัวใครมาเลยเห็นแต่ทหารนี่มา 3-4 วันแล้วมาช่วยรับส่งเข้าออก
1: พี่ก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองเนาะแล้วก็ใครที่แบบวนจนหน้าเกลียดนะก็
0: ประจานหาทาง
1: า
0: ทางประจาน
1: เลยแต่ถ้าบ้านเขามีคนอยู่เยอะจริงๆมาเอาเป็นตัวแทนให้กับเพื่อนบ้านอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถามไทยก่อน
1: ก็โอเคแต่ถ้าแบบดูแล้วเอาไปตุนเอาไปเก็บไว้อย่างเงี้ยก็นะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะ
0: เดี๋ยวจะไปดูเกณฑ์ความช่วยเหลือ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: ในเรื่องของความช่วยเหลือผู้ที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยนะคะตอนนี้ในทางกทม.ก็พยายามที่จะให้การเข้าถึงการบอกเนี่ยบอกกล่าวเนี่ยเร็วที่สุดก็คือจะมีการจัดเป็นระบบออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องไปกรอกรายละเอียดความเสียหายแบบภาพถ่ายเข้าไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะให้เร็วที่สุดโดยมีการปรับเพดานช่วยเหลือหลายรายการเลยนะคะเพื่อจะจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะมีอย่างนี้นะคะรองทวิดานะรองทวิดากมลเวชเนี่ยเป็นรองผู้ว่ากทม.บอกว่าในค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านนะคะถ้าบ้านเสียหายทั้งหลังเลยเนี่ยเดิมเขาจ่ายตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทนะคะค่าที่พักชั่วคราวค่ะสำหรับที่ผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นเนี่ยจ่ายไม่เกิน 3,000 ต่อเดือนไม่เกิน2เดือนนะคะต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ด้วยส่วนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพแล้วก็เงินทุนนะคะจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมนะคะไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนต่อบ้านหนึ่งหลังแหละนะคะส่วนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจะจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนนะคะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนนะคะเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บนะคะมีจำนวน 2,300 บาทต่อคนตามหลักฐานนะคะแล้วก็มีค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยในกทม.ยังไม่ได้ยินเนาะนงนะเท่าที่รับข่าวมาเนี่ยปรับไม่เกิน 35,700 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ยังมีค่าดำรงชีพเบื้องต้นด้วยกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนอยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการให้ยื่นคำร้องนะทางออนไลน์ได้นะคะเอกสารสำคัญเช่นสำเนาโฉนดหรือเอกสารแสดงสิทธิ์กทม.เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างหาเลยกับทางปภ.อยู่ว่าจะพิจารณาลดเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะโดยจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องให้ต้องใช้ชัดเจนภายในวันพรุ่งนี้นะนะในวันนี้ออกเดี๋ยวคงจะพรุ่งนี้แหละนะคะตอนนี้เนี่ยกทม.เองก็ประกาศเขตประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง38เขต118แขวงนะคะโดยพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยมีเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอต่อไปก็อย่างที่ว่าแหละว่านี่เป็นอันนี้เป็นเกณฑ์เดิมอยู่นะแต่ว่าใครแต่กันในคทม.คงไม่ได้เกณฑ์หนึ่งหรอกต้องหลังจากนี้อาจจะเป็นพี่โป้ที่รับน้ำการระบายจากเกิดเจ้าพระยาก
1: รุงเทพเรามันเกิดก่อนแล้ว
0: เกิดก่อนค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เลี้ยวเข้าปั๊มเลี้ยวเข้าปั๊มด่วนพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตร
0: เยอะนะ
1: มีผลตี5วันพรุ่งนี
0: ้แล้วทำไมจะต้องเสียงแบบนั้นด้วย
1: เพราะว่าใจมันสั่น
0: เธอขับรถไฟฟ้าเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยดง
1: ก็เห็นเวลาอะไรมันขึ้นแล้วก็ใจคอไม่ดีนะพี่นะนะครับก็ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับกบง.ประกาศนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะปรับขึ้นน้ำมัน75สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5วันพรุ่งนี้นะครับก็เลี้ยวเข้าปั๊มไปเติมกันให้ทันด้วย
0: โหพี่ต้องเติมแน่ๆเลยตอนแรกกะว่าพรุ่งนี้แค่วันเดียวก็น่าจะก็ไม่เป็นไรก็เติมไป
1: มันก็มีขึ้นมีลงนะเขาบอกว่า
0: แล้วเมื่อไหร่จะลงอ่ะ
1: ยืดเยื้อของตะวันออกกลางครับ
0: ขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของตะวันออกกลางเหร
2: อมหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันนี้หน่อยไหมอันนี้หน่อยไหมขอนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงน้ำมันใช่ไหมรถเก๋งไฟฟ้าวันนี้จู่ๆพุ่ง

0: เข้าไปในศาลเจ้า
1: อ๋ออันนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวมาก
0: ที่เยาวราชนะพี
1: ่น่ากลัวไอ้ตรงนั้นไงไอ้
0: ตรงไหนในเทียนฟ้าเนี่ย
1: เทียนฟ้าที่อยู่หัวถนนเยาวราชอ่ะ
0: ตรงวงเวียน
1: ใช
0: ่วงเวียนโอเดียนตรงนั้นเหรอฮะ
1: เทียนฟ้ามัน
0: ไม่แน่ใจแต่
1: ประมาณนั้นเลยบนที่เทียนฟ้าตรงนั้นแหละที่มีโรงพยาบาลด้วยอ่ะที่มีเจ้าแม่กวนอิมในพวกนี้ไง
0: ที่เป็นศาลเจ้าใหญ่ๆ
1: เป็นศาลเจ้าใหญ่ๆเลย
0: วันนี้ครับตำรวจได้รับรายงานตอนบ่ายโมงนิดๆ นะครับว่ามีรถเก๋งไฟฟ้านะจู่ๆเนี่ยนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้ามูลนิธิเทียนฟ้าครับที่เยาวราชจุดนั้นก็จริงๆเดี๋ยวนี้จะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไป
1: เยอะ
0: ก็คนเยอะเหมือนกันนะ
1: เยอะ
0: เดี๋ยวก็ไปกราบไหว้ขอพรอะไรแบบนี้เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับโอ้รถ BYD ซะด้วยนะฮะพุ่งเข้าไปนะครับด้านหน้านี่พังยับเยินใต้ท้องรถมีคนบาดเจ็บ3ราย
1: แล้วมีคนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะ
0: ใช่
1: พี่ทําข่าวอันเนี้ยเพื่อพี่เอาจะออกต้นชั่วโมงบ่าย3อ่ะแล้วพี่ไม่กล้าดูภาพเลยอ่ะบางคนขาผิดรูปเลยอ่ะดงเอ้ย
0: คือเขานั่งเหมือนกับกำลังไหว้คือนึกออกไหมพี่เวลาไปศาลเจ้าแล้วก็คุกเข่าไหว้ก้มไหว้ขอพรอยู่พุ่งเข้ามาก็ชนเราอ่ะนะครับโอ้อ่ะเดี๋ยวคงได้ไปหาสาเหตุกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
2: ค่ะมหานครรอบทิศอันดับ7
1: มันใช้กันหรือยัง1ตุลาคมใครช่วยไทยพลั
0: สยืนยันแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้
1: พี่กะว่าจะวางแผนแบบนี้ดง
0: ยังไงพี่ยังไง
1: พี่จะไม่ใช้พี่ก็เพิ่งรู้ ว่า
0: ทำไมกลัวหมดเหรอ
1: ไม่ใช่ ดงนี่วันที่1ตุลาคมเงินเดือนออกใช่ไหมใช้เงินเดือนไปก่อนแล้วก็เอาไทยพลัสเนี่ย60 40อ่ะเอาไว้ใช้ตอนหลังๆทำไมพี่ถึงรู้พี่เอ้ย
0: เอ้าม
1: ีคนแบบนี้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เคล็ดลับยังไงม
1: ีเคล็ดลับไม่ใช่เคล็ดลับอะไรเลยดงวันที่เมื่อวันจันทร์วันอังคารพี่ไปซื้อของในตลาด
0: คร
1: ับ ซื้อกับแม่ค้าก็ถามว่าพี่มีไทยช่วยไทยพลัสเปล่าฮะทำไมถามแบบนี้นี่มันวันที่29กันยายนนะใครเขาจะเหลือล่ะคะพี่เขายังเหลือกันเท่านั้นเลยยังหนูยังให้สแกนอยู่เลยเนี่ยทำไมล่ะอ้าวต้นเดือนก็ใช้เงินเดือนไปก่อนไงแล้วให้เก็บไอ้เนี่ยไทยพลัสไปใช้กลางๆเดือนไปปลายเดือนไง
0: เออว่ะมันก็มีค่าเท่ากันเอาพี่ก็เก็บเงินเดือนไปใช้ปลายเดือนหรือถ้าอย่างนั้น
1: ไม่เขาคนเขาไม่ได้เหมือนเราพวกเราเงินเดือนนะโด
0: งอ๋อยังไงอ
1: ่ะอาจจะบอกตอนรับเงินเดือนก็ใช้ไปก่อนแล้วก็เก็บวันนี้ไปใช้ก็คืออาจจะหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ละพี่ก็เลยบอกเออว่ะเดี๋ยวลองคราวนี้มันไม่ใช้
0: แล้วแต่สูตรบ้านไหนบ้านใครบ้านมันใช่ไหม
1: นี่นะคะก็นี่นะคะทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าต้องยืนยันตัวตนเนี่ยอย่าลืมไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะเมื่อกี้กดไปตอนเช้ามันหมุนติ้วไงช่วง
0: ใช่ใช่
1: ช่วงเปิดปุ๊บเนี่ยมีนะมีช่วงหมุนติ้วด้วยนะคะเนี่ยตั้งแอปเป่าตังนะคะยืนยันตัวตนได้ที่แอปเป่าตังจนถึงวันที่12มกราคม70ไม่อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: อ
1: ันนี้ไม่เกี่ยวกับไทยพลัส
0: ใครก็ใครจะใช้ก็เข้าไปกดต่อเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะแม่โป๋ฟังอยู่แม่โป๋ของเราเป็น F คัดเป็น FC เราเป็น FC 95เรา
0: ครับแม่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ตกใจ
0: ตกใจไหม
1: ไม่เคยเลย
0: เบรกที่แล้วเล่าว่าพ่อค้าหวยคนเดียว60ล้านนะแต่ถ้าในเป๋าตังนะฮะงวดนี้เนี่ยมีเศรษฐีใหม่20คน
1: เห็นไหมที่พี่บอกโด่งอะว่าพี่จะต้องไปซื้อไปซื้อบ้างแล้วไอ้ N3 เนี่ย
0: N3 เนี่ยแจ็คพอตแตกได้ไป 7,400,000 อย่าลืมว่าซื้อ20บาทนะก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นเขาอาจจะซื้อแค่20บาทได้ 7,400,000 นี่มอมเมาไหม
1: ไม่ได้มอมเมาก็เป็นช่องทางหนึ่งในการ
0: มันก็จริงๆอ่ะก็มันใบละ20บาทก็แล้วแต่คุณใช่ไหมถ้าคุณมีดวงก็นะได้ไป 700,000 ก็มีส่วนลอตเตอรี่เป๋าตังนะครับสลาก6หลักเนี่ยมีคนถูกคนเดียวสูงสุด42ล้านบาท6 7ใช่ไหม7ใบซื้อ7ใบนะได้42ล้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกรองลงมานะครับก็เป็น5ใบ1คนแล้วก็ถูก2ใบอีก1คนที่เหลือถูกใบเดียว17คน ในเป๋าตังค์คนจะถูกรางวัลที่1ใบเดียวเยอะนะ
1: ทุก
0: งวดเลยอ่ะเขาจะไม่ค่อยกด ขาไปซื้อ

0: องกันเน
1: า
0: ะ
1: พี่ก็ไม่หานะเวลาพี่ซื้อก็จะไม่หาแต่มีบางคนเขาจะหาว่าเนี่ยนะเบอร์ไอ้หกเลขเนี่ยมันมีที่ไหนขายบ้างเขาก็กดซื้อหมดเลยแต่คนที่ซื้อแบบนั้นเนี่ยพี่ว่าเขาคิดแค่ว่าเลขท้ายสองตัวเลขหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่ถูกแบ
0: บเปี้ยงเดียวเลิกไปเลยอ่ะเปี้ยงเดียวรู้เรื่องเมื่อกี้รู้ฟังถามว่าถ้าพี่โด่งพี่กล้วยจัดรายการอยู่ตอนนี
1: ้ถามว่าไง
0: นี่แล้วบังเอิญตรวจลอตเตอรี่แล้วถูก60ล้านพี่ๆจะลุกขึ้นเลิกจัดรายการไปกลางคันเลยหรือเปล่าคะ
1: พี่กล้วยจะลุกขึ้นเต้นแล้วก็จะแจกรางวัลคุณผู้ฟังคนละเท่าไหร่ดี
0: คนละ500
1: คนละ500บาทอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆพี่แจกนะ
0: โอ้โหตายแล้ว
1: โอ้ย60ล้าน
0: นะแจกไม่เท่าไหร่แต่อย่าลุกขึ้นเต้นแล้วกันกลัว
1: ฉันเต้นไปแล้วเมื่อกี้ฉันมาเต้นเต้นไปแล้วกับโอ๊ต
0: โอ้ถือว่าวันนี้ช้างไม่หันมามองเลย
1: คุณผู้ฟังวันที่1ตุลาคมโด่งมันสติ๊มซื้อลอตเตอรี่แล้วได้ปอกตังค์อ
0: ันนี้งวดที่แล้ว
1: ถูกเปล่า
0: ไม่ถูกเห็นได้มันขึ้นมันไม่ถูก
1: เฮ้ยจะซื้อเยอะจังมันเช็คยังไงอ่ะพี่ไม่รู้
0: ก็งวดนี้ไปถ้ำนาคามาเดี๋ยวจะซื้อซะเยอะเลยนี
1: ่เอาดีนะที่มันไม่ได้บอกเลขให้คุณผู้ฟังอ่ะไม่งั้นนะคุณผู้ฟังเช็คตามมันไปด้วยเลย
0: เห็นไหม
1: เออไม่เวลาเช็คยังไงอ่ะพี่ซื้อไปใบหนึ่ง
0: ซื้อมันก็สลากของฉันเข้าที่สลาก
1: อ๋อแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าถูกไม่ถูก
0: ไม่ถูกรางวัลหรือถูก
1: พี่ไม่อยากจะดูพี่อยากจะแบบว่าให้มันเด้งม
0: า
1: ตั้งแต่ซื้อปอกตังเนี่ยเด้งครั้งเดียว
0: ได้ครั้งเดียวนะครับนี่ก็คือตัวเลขนะครับทั้งหมดของคนที่ถูกงวดนี้
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธชิมอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: อ๋อล่าสุดที่สน.สุทธิสารนี่สามารถที่จะตามตัวคนร้ายกลับมาได้แล้วนะครับเขาอ้างว่าเขาคิดถึงแม่คุณผู้ฟังเขาคิดถึงแม่เลยแหกคุกกลับไปอยากจะไปกอดแม่โอ้โหนะฮะคิดถึงแม่นะครับเออนะฮะอ่ะส่วนดับ5มีความคืบหน้ามาแล้วนะครับคนที่ขับรถเข้าไปพุ่งชนในศาลเจ้ามุนทิเทียนฟ้าเนี่ยนะครับล่าสุดผู้กำกับสน.พระพาชัย2นะครับบอกว่าจากการนำตัวคนขับรถเก๋งนะครับมาสอบสวนก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถมาที่จะมาทำบุญที่ศาลเจ้าแห่งนี้แหละแล้วเกิดอาการสับสนมึนงงมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคความดันนะครับตอนนั้นวินาทีนั้นเขาบอกว่าเขาเกิดวูบลงไปเท้ามันก็เลยไปเหยียบคันเร่งเลยทำให้รถเนี่ยพุ่งเข้าไปในศาลเจ้านะฮะชน3คนนะครับโอ้โหนะก็หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาสำรวจความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าตรงฐานเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าไม่กระทบกับองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับส่วนคนขับก็ถูกคุมตัวนะไปสอบปากคำไปตรวจร่างกายนะว่าแค่ป่วยจริงหรือไม่อย่างไรแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
4: อันดับ4นะครับวันนี้เองนะทางล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีรายงานนะคุณผู้ฟังเอาแบบสดๆร้อนๆกันเลยนะเขาบอกว่าซอยปีดีพนมยงค์14ที่ถนนสุขุมวิท71ในกรุงเทพเนี่ยนะครับหน้าสถานีดับเพลิงพระโขนงนะฮะมีดินสไลด์ทับร่างของคนงาน1รายนะครับติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรคือฝนตกนะช่วงเย็นนะพี่นะดินสไลด์ติดอยู่ในท่อนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือแล้วก็กำลังประเมินนะครับว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับคือกำลังมีการก่อสร้างกันเนี่ยนะฮะขุดเจาะลงไปใต้ดินแล้วปรากฏว่าดินเนี่ยอาจจะอุ้มน้ำหรืออะไรไม่ทราบสไลด์ลงมานะครับโหทับคนงาน1คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: นี่แววเมื่อกี้ได้จับได้แล้วเหรอ
4: จับไปแล้วพี่คิดถึงแม่อายุคิดถึงแม
5: ่วัยรุ่น
4: คิดถึงแม่เลยจะแหกคุกกลับไปกอดแม่ยังไม่ถึงวันแม่เลยมานี่เลยตำรวจบอกมานี่เลยคิดถึงแม่ทักคำ
5: คิดถึงแม่ขึ้นมา
4: ไอ้สิบเวรบอกทำเกือบซวยคิดถึงแม่มานี
5: ่ถูกตั้งกรรมการสอบ
4: เข้าห้องน้ำแป๊บเดียว
5: กูไปฉี่แป๊บเดียวอ่ะมึงหลบหนีไปได้คิดยังไงเนี่ยฮะ
4: ผมคิดถึงแม
5: ่เฮ้ยแต่ว่ารักทรัพย์เนี่ยเวลาส่งสารเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะโดน 2-3 เดือนไหม
4: ก็ใช
5: ่แล้วไม่ก็ถ้าเกิดมีเงินจ่ายค่าปรับก็ไม่โดนนะ
4: ก็ใช่ไ
5: งแต่มันโดนขังที่สอนอนี่แหละ
4: เนี่ยเดี๋ยวจะโดนหนักเขาเนี่ยแหละหนีหลบหนีการจับกลุ่มเนี่ย
5: นี่เพิ่มแน่นอนเพิ่มโทษหาเรื่อง
4: นะฮะอ่ะอันดับ3นะครับพี่เชิญเลย
5: แล้วเหร
4: อแล้วฮะ
5: อันดับ3มาดูนี่บ้างดงโอ้โหจับยาไอ้มันใหญ่มากเลย600กิโลกรัมแล้วคนทำเนี่ยเป็นคนเป็นข้าราชการด้วยนะเยอะสิเยอะมากไอ้600กิโลกรัมมูลค่าถ้าใบขายเนี่ยได้เงินต้อง90ล้านบาทนะดง
4: โอ้
5: 90ล้านบาทเกือบ100ล้านเลยโอ้โหที่นราธิวาสค่ะที่นราธิวาสวันนี้นะคะคณะผู้บริหารของจังหวัดของตำรวจทหารปกครองเนี่ยนะคะไปตรวจสอบการลักลอบขายยาเสพติดนะคะที่บ้านปะนาดอหมู่ที่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ไปตรวจค้นแล้วเป็นบ้านพักของใครรู้ไห
4: ม
5: สารวัตรกำนันตำบลนานาคไปพบยาเสพติดนี่แหละ

0: ไอซ์อยู่ในกระสอบ30กระสอบน้ำหนักกระสอบละ20กิโลกรัมรวมแล้วคือ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า90ล้านบาทเจ้าเดียก็ยึดไปเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ทางนายอำเภอตากใบค่ะคุณกฤษดาสุขสบายนะก็สั่งการให้กำนันตำบลนาหน้ามีคำสั่งให้สารวัตรกำนันคนนี้เนี่ยพ้นจากตำแหน่งทันทีพ้นแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกด้วยนะคะโอ้อันนี้ต้องทำพี่รู้พี่มองเห็นเส้นทางเลยเพราะว่าเราจะรับข่าวนักข่าวต่างจังหวัดใช่ไห
1: ม
0: จะลำเลียงมาจากภาคเหนือโดนจับบางทีมันโดนจับบ้างแถวแถวนครสวรรค์บ้างมยุทยาบ้างปทุมธานีบ้างแต่บางคนก็นู่นเลยไปเขาบอกแล้วไอ้คนขนเนี่ยรับสารภาพเลยนะจะไปส่งภาคใต้นี่ไง
1: จะไปส่งภาคใต้
0: แสดงว่าเนี่ยเล็ดลอดไปถึงนราธิวาส
1: ครับผม
0: เนี่ยโอ้โห600เป็นสารวัตรกำนัน
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: วันนี้เห็นภาพพี่ฉะเชิงเซาบอกจะเข้หลุด
0: จับได้แล้ว
1: สนามชัยเขต
0: ใช่
1: ตัวใหญ่มากนะกินเด็กเข้าไปแบบสบายเลยอะล่าสุดโดนจับตายเลยพี่
0: ใช่
1: จับตายเลยนะก็สงสารมันเหมือนกันนะพอนี้เนาะเมื่อกี้ผมพูดอย่างนี้ข้างล่างนะช่างตัดต่อบอกว่าสงสารได้ไงเกิดมันกินคนกินลูกเราล่ะแล้วแต่มุมมองนะนะครับวันนี้นะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเอาจระเข้ยาว3เมตรกว่าหลังจากที่มันถูกยิงเจ้าหน้าที่ระดมยิงนะครับตำรวจสภ.สนามชัยเขตยิงนะครับโหตอนยิงก็เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงรัวเลยนะต้องใช้ว่ารัวยิงเลยนะนะครับหลุดออกมาจากฟาร์มในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะและแถวนั้นเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับมวลน้ำเนี่ยประมาณ50เซนคือถ้ามันไปซุ่มหลบอยู่ในน้ำก็ไม่มีใครเห็นนะชาวบ้านเขาก็เลยกลัวกันสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลือกวิธีนี้นะครับเพื่อรักษาชีวิตมนุษย์รักษาชีวิตคนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับก็กระหน่ำยิงไอ้เคเรียบร้อย
0: ไอ้เคหลุดไปจาก
1: ถูกจับ
0: ฟาร์มเขาใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่บางทีเนี่ยบางทีนะคนที่เขาเลี้ยงพวกจระเข้พวกสัตว์ดุร้ายพวกเนี้ยเนอะแต่บางทีน้ำมาแล้วเขาไม่ทันหรอไม่ทันขนย้ายเคลื่อนย้ายอะไรอย่างงี้หรอ
1: ไม่ทันขนไม่ท
0: ัน
1: อ
0: ันตรายมากเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเขาฝากประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่าพบจระเข้นะฮะให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะแจ้งตำรวจเองนะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: เฮ้ยวันนี้เรามาถึงอันดับ1ว่ะโด้ง
1: ไม่ได้ถึงนานแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้ถึงมานานแล้วอ่ะเฮ้ยอันดับ1ก็ยังคงวงวนเวียนอยู่ที่นราธิวาสได้นะโด้ง
1: ครับผม
0: นอกจากเจอยาแล้วเนี่ยเขาก็ไปบุกทลายคลังอาวุธลับไปยึด M16ปืนลูกซองปืนสั้นระเบิดสังหารมีกระสุนต้องร้อยกว่านัดนะเขาว่าเตรียมการไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี่แหล่งข่าวพี่เนี่ยเขาเพิ่งจะย้ายไปเป็นรองผู้จัดการตำรวจภาค9นะตอนแรกเราก็นึกว่าพี่ไปอยู่ภาคใต้เหรอแถวกระบี่พังงาภูเก็ตอะไรหรือเปล่าเปล่าพี่ไปอยู่ตรังอะไรภาค9ตรังนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วหนูจะไปเยี่ยมเย็นพี่ยังไงเนี่ยมันเป็น
1: ไปดีก็ไปได้พะแม่นไปสิ
0: โอ้ ก็มางั้นนี่แหละพี่เขาย้ายจากนี่เป็นผู้บังคับการจังหวัดของผู้เป็นผู้กำกับการสืบสวนของเนี่ยภาคหนึ่งอยู่ภาคหนึ่ง
1: แล้วย้ายไปภาคเก้า
0: โอ้แต่ไปเป็นรองผู้บัญชาการเป็นขึ้นไงไปขึ้นรองผู้บัญชาการแต่มึงไปภาคเก้านู่นนะนะครับเราก็ถามว่าทำไมพี่ถึงไปเขาเปลี่ยนนะในไลน์เขานั่งนงจากอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: จากตอนแรกเขาอยู่แถวเนี้ยพื้นที่เขาจะมีรหัสเป็นช้างอะไรของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าต่อท้ายชื่อเขานะสันติสุขในชื่อไลน์เขาอ่ะ
1: ก็ตามรหัสไป
0: เยอะมากเลยโด้งมีอาวุธปืนสงครามร้ายแรง M16 1กระบอกปืนลูกซองยาว3กระบอกปืนสั้นพกพา1กระบอกเอาปืนสั้นลูกโม่นะครับจุด38 1กระบอกระเบิดสังหาร M9 M67 1ลูกระเบิดลูกเกลี้ยง1ลูกโหดีที่ว่าไปเจอก่อนนะช่วงเนี้ยเขาก็มีเกิดเหตุนะโด่งวันก่อนก็มีปัตตานี
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: หยุดกันบ้างนะ
1: นะ
0: เห็นความต่อ

0: ความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างนะคะไปอ่านเม้นเร็ว
1: สวัสดีพี่จุ๊บแจงพี่หนูวันนะครับพี่เสือ10ตัวนะครับบทเรื่องน้ำมันมาเนาะพี่ชัยพฤกษ์บอกว่าชอบพวกคุณอ่านข่าวสนุกดีเป็นกันเองดี
0: ขอบคุณนะคะฟังกันต่อไปยาวๆไปยาวๆไป
1: พี่เงินจดทุกอย่างบัวเชษฐ์ทีมเคยถูกรางวัลที่4 2ใบ 80,000 เป๋าตังค
0: ์ไม่เคยสัมพันธ์อย่างงี้ถูกอย่างมากก็ 2,000 เอง

0: จะเออจะออกจะออกถ้าหวยแค่ใบเดียวก็จะออกแล้ว
1: เอออ
0: ย่าออก
1: 6ล้านไม่พอพี่6ล้าน
0: ไม่พอเดี๋ยวนี้เธอ6ล้านพอเหรอเธออยู่ถึง90ถึง100ปีเนี่ย
1: โอ้ยครับผม
0: ไปดีกว่า
1: อ่ะพรุ่งนี้ 1:00 นกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวรอฟังเพลงกันต่อนะสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากส

ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน

ครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาเมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีครับผมขอต้อนรับแค่เข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมนะทางไลฟ์สดของเรานะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับมาแล้วครับวันนี้โหลุยน้ำมาเพื่อทุกท่านเลยนะครับไม่กลัวแล้วรถพังก็ช่างมันสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีนะวันที่1นะ1ตุลาแล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวก็เป็นจะเข้าสิ้นปีละจะเป็นปีใหม่ละโอ้แป๊บเดียวจริงๆนะจะเจอกันมานะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับทางไลฟ์สดนะที่รับชมกันอยู่นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะพี่พัชสวัสดีพี่พัชด้วยนะครับสวัสดีครับรวมไปถึงพี่ขาวดอนด้วยนี่พี่ขาวดอนบอกว่ากดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโหขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณหลายๆครับผมฟังเพลงด้วยกันยาวๆวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะแล้วก็พี่นูริ่งพี่นูริ่งสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นูริ่งด้วยนะแล้วก็น้องอนัสการนี่เลยแก๊งป่วนเมืองนี่ป่วนดีเจด้วยนะพี่แก้วตาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แก้วตาด้วยแล้วก็พี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็พี่วรพจน์นะครับสวัสดีฮะช่องไหนครับสวัสดีจ้านี่เลยฮะช่องนี้เลยนะครับผมพี่ปุญญวัฒน์นี่สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผู้ใดอีกเนาะพี่จันเพนมาแล้วพี่จันเพนบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้ำมนต์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอันนี้ครับอยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่ลำพึงด้วยครับสวัสดีพี่ลำพึงนะครับสวัสดีนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะที่เข้ามาพี่วิจิตสวัสดีครับผมพี่วิจิตบอกว่าสวัสดีครับดีเจหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดทักทายมารายงานตัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเอาล่ะพี่ๆคนไหนครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะหรือว่าจะโทรมาขอเพลงได้เลยนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์พร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้น้าไม้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะครับผมโรสสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่หน่อยครับผมพี่หน่อยสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
1: พี่หน่อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: นครพนมครับ
1: โอ้โหนครพนมเลยฝนตกไหมครับพี่นครพนมเนี่ย
2: ตกหย
1: ุ
2: ดคร
1: ับ ตกหยุดเนาะก็แสดงว่าอุ๊ยอันนี้คือตกยังตกมาตลอดไหมพี่หรือว่ามันนี้เพิ่งตกนะหรือว่าน
2: ครพนมร้อนคร
1: ับ
2: ช่วง
1: โอ้ร้อนพี่หน่อยอยู่อำเภอไหนครับพี่นครพนม
2: อำเภอปะป่างคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: คนอีสานด้วยเนี่ย
2: แถวท่าพนม
1: ครับแต่ท่าพนมพอดีเนาะพี่นี้พี่หน่อยโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: รักแท้ในคืนหลอกลวงคร
1: ับรักแท้ในคืนหลอกลวงนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หน่อย
2: พิเศษหน้าไมค์คนหล่อเลยครับแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ลูกตุ้งมานครทุกท่านเลยครับ
1: ได้เลยครับพี่หน่อยยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับผม
1: ครับขอบพระคุณพี่หน่อยมากๆครับผมสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวแล้วครับผมสายหน้าไมค์จากพี่หน่อยนครพนมนะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับรักแท้ในคืนหลอกลวงเนี่ยของพี่วิทย์ไฮเปอร์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้หน้าไมค์ด้วยหลังไมค์ด้วยแล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์468-9400นะครับเอาละฮะช่วงสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงหน้าใหม่จากพี่หน่อยกันเลยครับรักแท้นี่คือหลอกลวง

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณสำหรับเสียงของคุณนะครับวันนี้สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:39ฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทุกท่านเนี่ยอย่าเพิ่งไปไหนกันนะฮะทักทายพี่ๆสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์สักนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะฮะน้องแชมป์เมื่อกี้เห็นน้องแชมป์บอกว่าพี่บอสน้ำลดแล้วเหรอครับถึงมาได้น้ำไม่ลดครับแต่ผมลุยมาเองนะฮะคิดถึงแฟนทุกคนเนี่ยที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นี่ฮะทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะเออขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ขอเพลงกันเข้ามาแล้วก็สวัสดีพี่สิริพรด้วยนะครับพี่สิริพรบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละช่วงนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตซึ่งนิดนึงนะวันนี้มีข่าวดีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยต้องมาฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับวันนี้ธนาคารออมสินครับชวนคนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับทุกคนฮะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนั่นเองครับไม่ต้องใช้หลักประกันครับผมต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับแบบขออภัยครับอัตราดอกเบี้ยแบบเฟลเรท 0.75% ต่อเดือนนะครับโอ้โหหรือ 16% ขออภัยฮะหรือ 16.20% ต่อปีนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะจ๊ะครับต้องบอกว่าในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับต้องบอกว่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยPlus นะฮะและมียอดชำระเงินฝากผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องนะฮะให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายฮะและสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตนั่นเองนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนพ่อค้าแม่ค้าสนใจนะฮะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะฮะและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะพี่ๆคนไหนสนใจครับต้องบอกว่าอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนี่ฮะเพราะว่าสมัครได้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นั่นเองครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อฮะมีวงเงินพร้อมใช้ให้ล้านไปต่อได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับโอ้ออมสินนี้เขาแบบต้องบอกว่าป๋าเรียกง่ายๆก็คือเรียกภาษาบ้านๆคือป๋าเลย ออมสินนี่เขามีสินเชื่อหลากหลายนะเพราะว่าด้วยอย่างนี้คือสินเชื่อตัวเนี้ยของ QR มหาเฮงนกกระซิบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สำหรับผมคือแจ๋วเลยนะพ่อค้าแม่ค้าแจ๋วเลยเนาะใครที่อยากมีเงินทุนในต่อยอดในเขาเรียกว่าอาชีพตัวเองเนี่ยต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเงินหมุนเวียนตลอดนะครับดอกเบี้ยไม่แพงด้วยต่อเดือนก็แค่0.75% 0.75% อันนี้ต่อเดือนนะฮะถ้าเป็น RB ก็จะเป็น 16.20% ต่อปีนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองครับผม

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนี่ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งนอนด้วยนะครับขอเพลงเข้ามาได้นะครับอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้เนาะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะในช่วงของเพลงฮิตมหานครขออภัยครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าไมค์นะฮะพร้อมพูดคุยกันในรายการนะสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับผมช่วงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐพงษ์จี้นายกรัฐบาลรายงานข้อมูลความเสี่ยงฝนรายวันให้ชัดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการร่วมประชุมกับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเรื่องของสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือน้ำท่วมในสัปดาห์หน้าว่าเมื่อได้รับฟังจากตัวแทนของกรมชลประทานพบว่ากรุงเทพมหานครมี MOU กับกรมชลประทานว่าระหว่างพื้นที่ปริมณฑลระดับน้ำเท่าไหร่กรุงเทพมหานครจึงจะสูบออกได้ซึ่งตอนนี้ทั้งในและนอกกรุงเทพระดับน้ำเกินกว่าใน MOU ที่จะสูบออกและตัวแทนของกรมชลประทานชี้แจงชัดเจนว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม MOU เสมอไปดังนั้นสิ่งที่ขาดอยู่คืออำนาจจากส่วนกลางว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในช่วงที่มีภาวะวิกฤตส่วนข้อเสนอถึงมาตรการรับมือน้ำสัปดาห์หน้าไปยังรัฐบาลนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากฟังมากที่สุดคือแผนในการระบายน้ำออกว่าจะเริ่มลดลงเมื่อใดย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรทำคือการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนเห็นความคืบหน้าในภาพรวมและแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอสอทประเมินเบื้องต้นน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรมเสียหายกว่าพันล้านบาทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่24-30กันยายนพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ14จังหวัดโดยมีทั้งพื้นที่ชุมชนเส้นทางคมนาคมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลกระทบต่อเครื่องจักรระบบการผลิตวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปการหยุดการผลิตและระบบขนส่งโลจิสติกจากการประเมินเบื้องต้นของสอทพบว่าสมาชิกในพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 40% มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,018 ล้านบาทเป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้บางส่วนและยังคงต้องปรับปรุงตามข้อมูลความเสียหายจริงที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีตังพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบในหลายมิติไม่เฉพาะประชาชนแต่ยังเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งโรงงานเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบการขนส่งตลอดจนการเดินทางของแรงงานสอทจึงเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพผลกระทบที่แท้จริงและนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดในระยะเร่งด่วนสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถประคองกิจการและกลับมาดำเนินการได้เร็วที่สุดทั้งการดูแลแรงงานการเข้าถึงเงินทุนการฟื้นฟูโรงงานและเครื่องจักรการเร่งรัดเรื่องประกันภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดขณะเดียวกันต้องเตรียมระบบป้องกันและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้ดีขึ้นสสหญิงชัยภูมิภูมิใจไทยซัดกลับโรมรับไม่ได้โตแล้วอย่ากล่าวเลื่อนลอยทำครอบครัวเสียหายนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยถแถลงถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงในการถามกระทู้สดความคืบหน้ามีผู้เสนอสินบนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเงิน40ล้านบาทว่ามีก

0: การกล่าวถึงและให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนซึ่งเป็นการกล่าวถึงอย่างเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานจึงอยากบอกว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนดูอยู่ทางบ้านหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรู้ถึงเรื่องกฎหมายจะใช้กรรมการตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้แต่การกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของตนเสียหายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คิดว่าในเรื่องกฎหมายจะดำเนินการอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะปรึกษาทนายและเอาผิดอย่างถึงที่สุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุบฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตติ้งฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา8นาทีครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมเอาละตอนนี้สายน้ำไมพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะฮะในค่ำคืนนี้จ้ะโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับพี่สกุลใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: พี่สกุลโทรมาจากที่ไหนเอ่ยวันนี้
4: จากบางปูครับ
3: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่สถานการณ์บางปูน้ำ
4: โอ้โหสองวันก่อนตกทั้งวันทั้งคืนเลย
3: โอ้ตอนนี้มีน้ำขังไหมครับพี่ที่บางปูตอนนี
4: ้ไม่มีครับผมอยู่ติดกับทะเลไม่มีครับ
3: อ๋ออยู่ไม่โอเคนะครับพี่สกุลครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
4: เพลงของตะไอเทมมันชวนครับ
3: อ๋อของตะไอเทมมันชวนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
4: เกิดการล่าไม้หลังไม้แล้วคร
3: ับ ได้เลยครับพี่สกุลงะก่อนวางสายผมรบกวนพี่สกุลพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: สปอนเซอร์เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าหรือของเก่า
3: เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวพูดตามผมก็ได้
4: ก็ได้ได
3: ้โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: คนไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอราอาห่า
4: และไอ้ไอหาอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: โอ้โหขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
4: ครับครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี
3: ่เอาละครับสายน้ำไมจากพี่สกุลเนี่ยโอ้โหโทรเข้ามาจากบางปูนะโอ้โหตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำก็ยังคงแบบน่าจับตามองนะโดยเฉพาะสมุทรปราการนะฮะก็บางพลีฮะบางบ่อบางเสาธงนะตอนนี้ก็ยังโอ้โหต้องบอกว่าน้ำยังเหมือนเดิมเลยนะฮะตั้งแต่วันที่5ยังไม่ไปไหนเลยโดยเฉพาะทางแถวๆซอย A-Back นะฮะโหดบ้านผมเลยนั่นแหละผมลุยมาฮะประเด็นน้ำนี่ท่วมแบบสูงมากครับรถเล็กคือต้องบอกว่าไม่สามารถสัญจรได้เลยถ้าเป็นรถใหญ่นี่ก็ผมยังแนะนำว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะฮะถ้าเป็นรถประมาณแบบ SUV ก็ยังพอแบบอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งรถไซส์เล็กอ่ะผมไม่แนะนำเลยเพราะว่าผมผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันหนักเลยเกินครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะท่วมสูงขนาดนี้เนี่ยท่วมจนแบบท่วมจนน่ากลัวมากนะฮะตอนนี้น้ำมันยังขังอยู่เลยทุกคนนะยังไม่ลดเลยกันเดี๋ยวกลับไปนี่หนุ่มน้ำมนต้องไปลุยน้ำต่อนะเพราะมันเป็นทางที่หนุ่มน้ำมนต์มาทำงานนะครับก็จะขึ้นด่วนหรือไม่ขึ้นด่วนต่อให้ขึ้นด่วนมันก็ยังลงไปหาน้ำอยู่ดีนะก็ไม่ต่างกันแล้วก็ที่สำคัญแถวมาร์เก็ตวิลเลจตรงสวนอภงก็ยังท่วมขังอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องมารอดูว่าน้ำมันจะลดวันไหนประมาณกี่วันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงพาเลทเพลงฮิต4ภาคเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยครับ
5: ไอ้เทงมันชวนเลยย้วนไปกับมันไอ้เทงมันชวนเลย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เอาละครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องผลงานเพลงจากไอ้แมนพิสิทธิพงศ์นะครับผมฟิชเชอริงกับอ้นพานุวัฒน์นะครับสำหรับผลงานเพลงสุดสะแนนแฟนทีมครับพี่น้องเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับของไอ้แมนนะครับผมสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะฮะคำร้องทำนองไอ้แมนพิสิทธิพงศ์นวลบุญหมายครับเรียบเรียงกั้งปืนโตนั่นเองครับผลงานเพลงสุดสะแนนแฟนทีมพี่น้องเป็นซิงเกิลต้องบอกว่าล่ำเตยล่ำยอจากน้อยพี่น้องนะครับผลงานเพลงนี้เลยนะของไอแมนพิสิทธิพงศ์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สิบห้า
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมก็ตอนนี้เดินทางก็มาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาผลงานเพลงไหนที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือนะครับและที่สำคัญบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะศิลปินอาจจะซ้ำผมต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารจ้ะเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะครับผมเอาเลยครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขออนุญาตลากันไปด้วยบทเพลงนี้แล้วกันนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: เบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สดีเดือนตุลาคมนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้1ตุลาคม2569นะคะอยู่กันแบบนี้นะช่วงดึกๆนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็นะเขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะตันไปอ่านเจอมานะคุณผู้ฟังบอกว่าเดือนตุลาคมเดือน10เนี่ยมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นทริสดีเป็นทริสดีของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่น่ารักของตานะคะได้เปลี่ยนแปลงไปเจอกับสิ่งดีๆคนดีๆนะโอเคนะคะวันนี้นะคะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะคะยังไม่เปลี่ยนไปไหนนะคะดีเจมีอย่างนึงที่ดีขึ้นคือหน้าตาของเรานะที่ดี และอีกอย่างนึงคือปากของเรานะคะใช่ไหมอ๋อใช่สิ่งดีๆหมายถึงว่าสิ่งดีๆที่เราจะเจอสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเราแม่ใครบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยอะชีวิตนี้ปากนะคะอย่างน้อยเรามีปากที่ดีมีปากที่ดีต้องพูดในสิ่งดีๆนะนะไม่ใช่ปากดีแบบนั้นนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะวันนี้3งานเพลงฮิตมาราธอนที่ตันนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเพลงแบบโอ้โหนะคะจาก3นักร้องสาวคุณภาพนะคะเริ่มมากับพี่หญิงทิติการนะคะกับจะมีพรุ่งนี้ให้ฉันหรือเปล่าในเพลงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่คุณผู้ฟังนะคะวันนี้เลือกมาแล้วก็ต่อด้วยเลือกคำว่าเจ็บเก็บไว้คนเดียวนะคะพี่ตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยนะคะชื่อเพลงว่าพอแล้วนะคุณผู้ฟังงานจากพี่บิวกัลยาณีนั่นเองนะคะนะ3งานเพลงจัดให้ในช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเช่นเคยนะคะเริ่มเดือนใหม่นะคุณผู้ฟังนะใครที่บอกว่าขอมาแล้ว3เดือนที่แล้วยังไม่ได้ฟัง เราก็มาเริ่มกันใหม่ในเดือนนี้แหมไม่ขนาดนั้นเพลงนะคะไม่ใช่หน่อไม้นะคะไม่ต้องดองเนาะนะคะจัดให้อยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะฟังกันมาเนิ่นนานนะคะก็จะพอทราบนะว่าตันก็จะจัดเพลงให้คุณผู้ฟังเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาฝากไว้ที่022481366นะคุณผู้ฟัง022481366นะคะอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาอยากขอเพลงให้ใครเป็นพิเศษนะโทรเข้ามาฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งสายหน้าไม้นะคะนะคะรับสายหน้าไม้ชั่วโมงละ1สายคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสายชิลฮิวใจนะใครที่อยากจะจองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะนะตอนนี้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆละนะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะของศิลปินท่านไหนหรือบางเพลงมีหลายเวอร์ชั่นก็บอกเอาไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวตันจะได้เตรียมไว้ให้เนาะนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400 4689400ทาง SMS นะคะเผื่อว่านะคะคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยกล้าโทรเข้ามาอย่างเงี้ยเขินนะคะแป้งๆเขายิ่งเสียงหวานๆอยู่นะบางคนนี่หลายคนเนี่ยหนูไม่ได้พูดเองนะหลายคนเคยบอกว่าอุ๊ยฝากเพลงให้น้องหลังไมค์ด้วยนะจ๊ะเนี่ยจริงๆเอ้าไม่เชื่อลองโทรมานะคะ022481366นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอยากเป็นทางการอีกครั้งนึงกับเดือนใหม่เดือน10นะเดือนนี้โอ้โหนะมีกิจกรรมหลากหลายมากจริงๆนะคะหมายถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเนาะเดือน10นี้มันจะมีงานนู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากติดตามนะคะสำหรับกิจกรรมของเราด้วยนะคะ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะซึ่งก็จะกระจายไปทั่วประเทศนะคะทั้งหมดเนี่ย41สถานีคุณผู้

ฝั่งนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศฟังได้นะคะบางคนอาจจะไม่ใช่เลขเมกะเฮิรตซ์นะคะของจังหวัดตัวเองแต่ว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะรับสัญญาณได้เช่นเดียวกันหรือนะคะบางคนบอกว่าเอางี้ละกันฟังออนไลน์ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ถูกต้องนะคะก็แล้วแต่สะดวกแบบไหนนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะแอปพลิเคชันของเรานะคุณผู้ฟังเป็นแอปพลิเคชันของทางอสมทนะคะที่จะรวมทุกรายการนะคะก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะซึ่ง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราก็อยู่ในแอปนี้ MCOTConnect ถูกต้องนะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อ่ะฝากทุกช่องทางเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะจะได้นะคะเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันไม่ได้หรอกขาดไม่ได้ค่ะเธอเหมือนขาดใจนะคะอ่ะช่วงนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักให้ฟังดีกว่าเพราะว่าวันนี้น่ารักเลยพิเศษเลยงานจากเทมารีนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะสายชิลฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายมารออยู่แล้วจากหาดใหญ่นะไม่ได้รับสายจากหาดใหญ่นานแล้วเหมือนกันสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณตะวันเหรอคะ
2: ครับผม
1: ถูกต้องนะโอ้เรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะครั้งแรกเลยไหมคะ
2: ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นครั้งที่4แล้ว
1: ใช่เหรอแต่หมายถึงว่าโทรหาหนูหรือว่าโทรมาแต่เป็นช่วงอื่น
2: เคยคุยกับผู้ชายครั้งหนึ่ง
1: อ๋อหมายถึงว่าเคย
2: แล้วก็กับลูกตาลจันทิจาครั้ง
1: หรอแต่น่าจะนานแล้วไหมอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับสายจากหาดใหญ่เลยเอาเป็นว่านะวันนี้ได้คุยกันนะคะคุณตาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีสบายดี
1: โอเคนะตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยได้ยินเสียงรถอยู่
2: ที่เขาย้อยกับรถอยู
1: ่อืมอยู่ข้างนอกเหรอคะ
2: ไม่กับรถอยู่
1: อ๋อขับรถอยู่แต่คุยได้ใช่ไหมตอนนี้คุยเปิดลำโพงหรืออะไรอยู่ใช่ไหมฮะ
2: คุยได้คุยได้
1: โอเคนะขับขี่ปลอดภัยนะเป็นห่วงนะคุณตากำลังจะไปไหนคะเนี่ย
2: ไปซีพีมหาชัย
1: จ้าโอ้งั้นแสดงว่าเดินทางไกลเลย
2: ซีพีมหาชัย
1: โอ้โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้เลยบอกว่าวันนี้อยากฟังงานของพี่อัมพรแหวนเพชรเหรอคะ
2: ครับผม
1: ค่ะกูคือลูกทุ่งเนาะ
2: ครับ
1: คุณตาอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: อยากมอบให้คนที่ว่ากับรถด้วยกันแล้วก็ดีเจทุกคน
1: ได้เลยอีกหลายชั่วโมงอยู่เนาะกว่าจะถึงที่หมาย
2: มียังก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงแล้ว
1: อ้าวใกล้ถึงแล้วเหรอ
2: จากเกาะย้อยเกาะย้อยเพชรบุรีกับมหาชัยอ่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่าเป็นมาจากหาดใหญ่ถูกไหมฮะ
2: ครับมาจากหาดใหญ
1: ่โอ้แต่ตอนนี้ถึงเขาย้อยแล้วโอเคงั้นก็ใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคเลยได้เลยค่ะครับขี่ปลอดภัยเนี่ยหนูจัดงานเพลงให้เลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นเพื่อนระหว่างทางกันเลยกันนะคะจัดให้สำหรับสายชิลฮิวใจเพลงนี้กูคือลูกทุ่งงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะพี่วันคุณตาพี่วันคุณตาวันนะคะจากหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้กำลังขับรถมาค่ะกำลังเดินทางไปมหาชัยนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไม้นะคะเหมือนสักครู่นี้นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์มาได้นะคะแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้ด้วยนะคะที่022481366นะจ๊ะมานะทักทายสมาชิกของเรานะคะเอามาที่ SMS ก่อนเลยแล้วกันเข้ามานะคะบอกว่าเปิดมาฟังน้องลูกตาลแสนสุขีอุ้ยนี่เขามีกลอนมาฝากนะมีเพลงดีเพลงเด่นไว้มากหลายเปิดมาฟังจิตใจแสนสบายไม่เคยลบเลือนหายจากความจำนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกเองครับนะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาแล้วก็สมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดนะคะฟังบ่อยแต่ไม่ได้โทรจ่าไม่เป็นไรนะคะพี่วิจิตนะคะนะคะพี่ลำพึงค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่นักรบพี่บ๊อบโจนส์นะคะพี่สมยศพี่แดนชัยพี่บุญช่วยนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะจ๊ะน้องหนูดีน้องแชมป์แล้วก็น้องไบด้วยนะเมื่อกี้นี้สวัสดีน้องหนูนาด้วยนะคะพี่สมยศนะจ๊ะพี่บอนวีรายงานตัวนะคะบอกพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วยา นั่นน่ะสินะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะทักทายมาจากสุราษฎร์บอกว่าตอนเย็นฝนตกลมแรงมากๆเลยนะคะจริงวันนี้รู้สึกแบบฟ้าร้องดังมากอ่ะคุณผู้ฟังนะคะแถวๆเนี่ยปริมณฑลเนี่ยนะคะสวัสดีพี่อาสาภูธรนะจ๊ะนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเพิ่มเติมด้วยนะคะข้อความอ่านไปไม่ถึงด้านบนนะคะถ้าเกิดว่ายังทักทายไม่ทั่วถึงยังไงนะคะยังอยู่ในไลฟ์พิมพ์เข้ามาอีกทีเนาะนะคะสวัสดีพี่นุเจริญด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะในเพจของเราด้วย LTM FM 95มาตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายคุณผู้ฟังนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยอยากฟังเพลงไหนเวอร์ชันไหนนะคะวันนี้พี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากงานเพลงของสายันสัญญาเมื่อวานกับวันก่อนก็เหมือนมีเพลงของสายันสัญญาเข้ามาเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเลยขออนุญาตเฉยๆวันนี้เลยละกันนะคะนางฟ้ายังอาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากนางฟ้ายังอายสายันสัญญานะคะมาต่อกันที่มหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเออช่วงนี้หลายคนนะคะนะไปลุยน้ำโอ้ต้องรักษาความสะอาดดีๆนะคุณผู้ฟังนะคะกลับบ้านมาคือเข้าใจนะบางทีอาจจำเป็นที่จะต้องนะคะเดินลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้มีรองเท้าหรืออุปกรณ์อะไรที่ดูแลรักษาตรงนั้นน่ะนะคะที่จะพร้อมลุยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นกลับถึงบ้านกลับถึงที่พักนะคะดูแลรักษาความสะอาดให้ดีทำความสะอาดให้ดีนะคะเพราะว่าก็เสี่ยงมากเลยช่วงนี้โรคฉี่หนูด้วยเนาะนะคะช่วงนี้นะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาจากแม่จอยนะคะหนองบัวลำพูบอกว่าอยากฟังจดหมายฉบับสุดท้ายของพี่เกษมคมสันแล้วก็พอดิบพอดีจังหวะได้เลยเพราะว่าล่าสุดนะคะพี่เกษมก็เพิ่งจะมาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังสดๆและแน่นอนเพลงนี้ไม่พลาดจัดไปกับจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะในเวอร์ชั่น live on stageโอ้โหจะให้ในมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เชิญครับคณะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
2: คณะเดียวกันคณะเด
3: ีย
2: วก
3: ันพ่อทุกท่านสวัสดีครับเฮีย
2: ครับ
3: มาด้วยกันมิกกี้ล็อกเยอะแล้วนะยังไม่ลงอีกเหรอ

0: ฮานาคอนไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้

0: ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเต้ on tour glam and glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322

0: 2งานเพลงสนุกสนุกจัดให้นะคะที่จบไปกับสาวนครชัยศรีค่ะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะฝากเข้ามาจากทางโคราชนะพี่อนันต์นะคะจอนนี่ที่รักนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับเลยค่ะบุษบาทิฐานะจริงๆจอนนี่ที่รักก็มีเวอร์ชันพี่แมงปอด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็น2งานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกจัดให้นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะแต่ว่าเพลงเรายังไม่หมดนะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีก1เพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วก็มีเพลงที่ฝากเข้ามาด้วยนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงโรคฉี่หนูไปนิดนึงคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็บอกวิธีป้องกันเลยก็แล้วกันเนาะนะคะก็พยายามที่จะถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำนะคะก็นะคะหาอุปกรณ์เสริมนะคะรองเท้าบูทนะคะถุงมือถุงให้คลุมอ่ะพยายามไม่ให้ผิวของเราสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องแค่ลุยน้ำท่วมอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องไปลุยน้ำที่อื่นๆเช่นการทำเกษตรกรรมหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องป้องกันด้วยนะคะแล้วก็กลับมาถึงที่พักกลับถึงบ้านแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายทันทีนะคะหลังจากการที่เราไปสัมผัสน้ำที่สกปรกแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าที่มาของน้ำมาจากที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณยายเดือนน้องบัวลำพูบอกว่าขอฟังเพลงนี้ดีเจลูกตันจัดให้อยู่แล้วนะคะงั้นจากพี่ทักษ์นะคะกระต่ายไม้จันทร์ชั่วโมงหน้าสายยังว่างนะคะ02-248-1365

0: ันที่จบ
1: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่

0: เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะรับสายหน้าไมค์1สายในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมารออยู่แล้วนะคะแฟนประจำเลยสวัสดีค่ะพี่อเนก
5: สวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยคร
4: ับ โอ้โหสวัสดีค่ะพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฟังเหมือนเดิมทุกวันเนาะ
5: ครับฟังทุกคืนครับฟังน้องทุกคืนแหละ
4: ขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ฝนตกไหมคะที่สุโขทัย
5: วันนี้ฝนสี่ชั่วโมงฝนไม่ตกอะ
4: ฝนไม่ตกเนาะ
5: ฝนไม่ตกตอนนี้
4: จ้าพี่เด็กทำอะไรอยู่คะตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู
5: ่พักผ่อนครับพักผ่อนนอนอยู่
4: พักผ่อนนอนอยู่วันนี้ได้ไปไหนมาไหมคะช่วงกลางวัน
5: ก็ไปทำงานเล็กๆน้อยๆครับ
4: ทำอะไร
5: ครับทำไรทำนาคร
4: ับ อ๋อของตัวเองเลยไหมคะ
5: ตามผม
4: โอ้ดีเลยเนาะนะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัวนะ
5: คร
4: ับ ได้เลยวันนี้เห็นบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์ล่ะคะ
5: ครับ
4: นะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้คือมอบให้หนูเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
5: ยิ่งโตยิ่งสวยมอบให้ลูกตาลนะคร
4: ับ
5: ลูกตาลแล้วน้องแป้งโกะหลังไม้ครับ
4: โอ้ยแป้งโกะหลังไม้ด้วยนะ
5: ครับผม
4: โอเคแต่หนูกับแป้งอ่ะไม่โตไปกว่านี้แล้วนะทั้งสองคนเนี่ยคือไม่โตแล้วพี่อเนกแซวเล่นขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงนี้ปกติพี่อเนกก็จะฝากเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาเนาะ
5: ครับครับผม
4: ได้จัดให้อยู่แล้วจะเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะ
5: ผมเจ้าตอนนี้ผมจะฟังเพลงเก่าตลอดเลยครับ
4: ได้เลยค่ะยินดีอยู่แล้วยินดีเปิดให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงเก่าแบบตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ยนะคะวันอาทิตย์หนูจัดรายการด้วยช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับพ่อชายเมืองสิงห
5: ์ก็ฟังอยู่ครับ
4: อ๋อโอเค
5: ครับฟังอยู่ตลอดเลย
4: ขอบคุณมากคือถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยจะแบบว่าจัดเต็มเลยเพลงลูกทุ่งเผื่อพี่อเนกมีเวลาเข้ามาฟังนะ
5: แต่ก็พ่อชายเมืองสิงห์นะ
4: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
5: ผมฟังตลอดครับ
4: โอ้โหน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยมาค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อเนกพูดตามหมดเลยนะคะ
5: ลูกตาลนำเลยครับ
4: โอเคค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยรา
5: อาห่า
4: สุดยอดเลยขอบคุณมากมากจ๋า
5: เปลี่ยนเลยครับเนี่ย
4: ก็เดือนใหม่ละไงเดือนใหม่ค่ะพี่เอกค
5: ่ะจำไม่ได้แล้ว
4: ไม่เป็นไรขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาพี่เอกรักษาสุขภาพด้วยนะ
5: ครับผม
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: นี่ค่ะช่วงนี้จัดให้เลยกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับสาวสวยทุกคนเลย

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคโอ้โหนี่เพลงโปรดทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุ้นเคยกันอยู่เนาะนะคะกับเทพีบ้านไพรนะคะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเทพธิดาพระสิ้นค่ะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกค่ะกินยาผิดซองนะคะงานจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราที่พี่อเนกนะคะจากสุโขทัยฝากเข้ามากับยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะ4งานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95

าด้วยนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่เอกรินนะคะน้องบอยดาวพระสุขพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่คมคมคายพี่พบนะฮะพี่ตูนนะพี่ตูนบอกอยากฟังเพลงกำลังใจขอกำลังใจใช่ไหมคะของพี่หนุนเล็กกากาด้วยนะอยากจะมอบให้กับผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ทุกๆคนด้วยนะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่โกมันจากตรังนะพี่นักรบนะคะขอบคุณพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะพี่ณโมสวัสดีค่ะพี่สมพงษ์พี่จินดาพี่ฮารูนแล้วก็พี่ชัยมงคลนะคะพี่สงวนศรีพี่คันชิตพี่นิรันดร์พี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ประธานแล้วก็น้องณัฐพงศ์นะคะทักทายพี่ลูกตาลเข้ามานะคะแม่น้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะพี่สมบัติพี่สมบัตินะคะพี่ประเดิมด้วยนะคะสวัสดีคุณนาตาลีด้วยนะคะบอกว่าวันนี้ดีเจใส่เสื้อมูมินน่าอยากนะเต็มไปหมดเลยนะคะเสื้อการ์ตูน ชอบเยอะมากนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยคืออากาศเย็นแหละแต่หนูคือชอบมีคนถามหนูนะเวลาเข้ามาดูในไลฟ์บอกทำไมดีเจลูกตาลดูไม่หนาวเลยนะ บางคนเขาจะใส่เสื้อแขนยาวหนาวเหมือนกันแต่วันนี้ชินอะวันนี้แค่เย็นวันนี้แค่อากาศสบายๆค่ะเอาปกติก็เวลาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็จะชินกับอากาศแบบนี้อยู่แล้วค่ะ ได้ไหม เย็นๆค่ะพอได้อยู่พอร้อนก็บ่นหนาวก็บ่นนะเป็นอย่างนั้นนะคะสวัสดีพี่อุดรนะคะจากบางนานะคะแล้วก็สวัสดีพี่ชวนัทนะคะพี่วิวนะแล้วพี่บอลวีบอกยังอยู่นะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความส่งกำลังใจกันเข้ามานะคะเพลงยังมีอีกเพียบเลยอ่ะช่วงนี้จัดให้นะคะจัดให้กันต่อเลยนะคะหลังใหม่นะคะขอกันเข้ามานะเพลงนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงษ์สะท้อนนะคะจากพี่เอกชลบุรีจัดให้เลยกับเตรียมนายหอย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับจอคิวฮิตของเรานะคะมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะและในชั่วโมงนี้ขอนำเสนอเหนืองานเพลงจากเวียงนฤมลคุณผู้ฟังนะคะรอบนี้ไม่ได้มาร้องคนเดียวเพราะว่าชวนหนุ่มเน็กนฤพลนะคะมาฟีเจอริงด้วยกับเพลงนี้เต้ยโศกให้โลกฟ้อนป้าโทนะคะจากอัลบั้มนี้ชื่อเดียวกับชื่อเพลงเลยนะคะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนจากแกรมมี่โกนั่นเองคำร้องทำนองโดยพานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่

ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะจัดงานเพลงสนุกสนุกกันต่อนะคะจากฮิตที่1คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะกับเอาทีบายใจนะคะงานจากพี่บ่าววีแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยมอหุงข้าวงานจากโจยพูรสิทธิ์ฟิชชิ่งกับพันธ์วรการ

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อ

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: 2งานเพลงนะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยนะคะฝากมาจากแม่พรจังหวัดแพร่เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะพี่เอกชัยศรีวิชัยจากพี่นนท์สุโขทัยนะคะเห็นมั้ยนะฝากความคิดถึงเอาไว้ให้กับคุณผู้ฟังเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงหวานหวานส่งท้ายงานจากวงชาตรีนะคะอธิษฐานรักพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

น3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงจ้าเพลงฮักนะคะจากหนุ่มมีซอตามมาด้วยดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษย์นะคะและปิดท้ายด้วยสายแนนหัวใจจากพี่ก้องห้วยไร่วันนี้นะคะ3ผลงานเพลงมาแบบโรแมนติกมาแบบความรักความคิดถึงมาแบบเพ้อเพ้อนิดนึงเอ้ยคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนที่น้องเมย์คิดถึงคุณผู้ฟังเสมอเลยแหละปากหวานไม่รู้หรอกกำลังหวังอยู่หวังว่าจะได้ความคิดถึงกลับมาเหมือนกันตอนนี้นะคะน้องเมย์รอ1สายหน้าไมค์นะคะใครที่อยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์อยากจะบอกความทุกข์ร้อนของคนในครอบครัวว่าแบบตอนนี้เจออุทกภัยหรืออะไรยังไงก็บอกมาได้นะคะแต่ขอเป็นคำสุภาพนะ022488

02-248-1366นะคะ02-248-1366นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการติดต่อสื่อสารในการแบบประกาศออกไปว่าเออฉันต้องการความช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเนาะก็ถือว่าคนไทยด้วยกันมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามช่วยๆกันไปแบบนี้อ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live ก่อนนะคะสวัสดีพี่ชลินด้วยสวัสดีพี่เมตตาพี่ตู้กับข้าวไอ้การนะบอกว่าอยู่ศรีสัชนาลัยฟังทุกคืนชอบมากค่ะมีน้องคนนึงอยู่ Mcot นี่แหละเดินผ่านกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไปดูน้องเมย์ไลฟ์สดทุกวันเลยนะดุจัง เอ้ยหนูบอกแล้วไงว่าหนูเป็นเหมือนกระจกเออทำเลยมาได้งั้นกลับไปล่ะเออใช่ปะเออเครื่องหินมาจะให้เครื่องดอกไม้กลับได้ไงสวัสดีพี่บอลพาสด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่นิรันดร์สวัสดีพี่คณิษฐาจ้าบอกว่าจวดๆจะพี่น้องพี่จันเพ็ญนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะฟังจากนครพนมเพราะทุกเพลงแชร์ให้เรียบร้อยแล้วพี่แมวเซาบอกว่าฟังจากนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับผมสวัสดีไปยังพี่จันลานพี่กอนบางแสนนะบางแสนบางแสนบางแสนบางแสนอ๋อสวัสดีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะจากหนุ่มชลบุรีเร็วๆนี้น่าจะไปแถวไหนวะสัตหีบสวัสดีพี่คณิษฐาด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงสิกอดแบบบ่ถามด้วยนะแล้วก็มีบอกว่ามาส่งกำลังใจให้รอบดึกค่ะขอเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้าด้วยนะคืนที่ดาวเต็มฟ้าขอเป็นไอ้นี่ได้ไหมอ่ะช่วงเพื่อนเพลงหวานได้ไหมอ่ะจินตนาการเป็นหน้าเธอสวัสดีพี่เบเบ้ค่ะพี่ดาวพระสุขสวัสดีพี่ณรงค์นะคะพี่สงกรานต์บอกว่าเห็นน้องเมย์มีจิตสาธารณะแล้วชอบเคยคุยหน้าไมค์ด้วย2ครั้งครับผมอยากคุยอีกสักรอบมั้ยล่ะโทรมาก่อนเร็วช่วงนี้น้องกวางกำลังรอรับสายอยู่นะจ๊ะก็บอกว่ารับฟังอยู่นครศรีธรรมราชนะคะจากพี่ณรงค์ค่ะมีพี่ MM บอกว่าวันพฤหัสเข้าวันศุกร์แห่งชาติแล้วครับใช่แล้วนะพี่กฤษมนสวัสดีครับผมพี่วีรศักดิ์บอกว่าพี่บอลวีนะจ๊ะมาขอเพลงใจเย็นนะคืนนี้คือลูกทุ่งนะสวัสดีครับมาฟังจากอุบลนี่พี่นุเจริญก็มาแล้วเหมือนกันนะคะมีบอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ตอนนี้ร้องลาดกระบังครับยังอ้วมๆอยู่ครับนั่นสิลาดกระบังนี่เห็นพี่พิมดานี่มานั่งทำงานแบบฟิลผู้ประสบภัยลี้ภัยมาอยู่ที่อะไรนะศูนย์อพยพอะอย่างนั้นอะเมื่อตอนกลางวันเข้ามาใช่ไหมเจอพี่พิมดาเขาก็นั่งอยู่นั่งถือกระเป๋าแล้วก็แบบนึกออกว่าใส่รองเท้าแตะแล้วก็นั่งแล้วก็เอากระเป๋ามาวางบนตักตัวเองแล้วก็ทำหน้าแบบจ่อยๆอะเลยแกล้งแซวออกมาไงอะเออสไตล์ผู้อพยพเลยนะเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะพี่แอนจากจังหวัดตรังพี่แอนเพิ่งเปิดพี่ก้องห้วยไร่ไปเมื่อกี้เองพี่แอนขอคู่ครองมาเปิดซ้ำไม่ได้แล้วพี่แอนเปลี่ยนเพลงเร็วๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้เบิร์ดแล้วบ่ฮักหนูอ่านไม่เป็นอ่ะเบิร์ดแล้วบ่ฮักโอ้ยไม่รู้อ่ะจากข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับสายกันในช่วงของสายชิวคิวใจนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงแซชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับแล้วตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายแม็กระยองครับ
1: แม็กจากระยองระยองเป็นไงบ้างฝนตกน้ำพงน้ำท่วมอะไรไหม
2: ท่วมครับอ่วมเลยครับ
1: อ่วมเลยเหรอแถวไหนเนี่ยแถวไหนเนี่ย
2: แถวระยองมาตะพุด
1: มาตะพุด
2: ครับ
1: อะไรนะ
2: แล้วก็ระยองมาตะพุดปวกแดง
1: ค่ะ
2: อำเภอเกง
1: ระยอง
2: เกือบทั่วทั้งจังหวัดนะครับ
1: ถึงระดับไหนอะที่เราอยู่ตอนเนี้ยอกเอวเขา
2: ก็ประมาณเอวครับ
1: ประมาณเอวนะแต่เข้าบ้านแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับเข้าบ้านแล้วครับแต่ว่าตัวบ้านผมจริงๆอ่ะมันไม่โดนแต่ว่าถัดจากบ้านผมไปมาอัน2กิโลโดนเยอะครับ
1: หรอไม่รู้มีหน่วยงานอะไรเข้าไปช่วยหรือยังอะเน
2: า
1: ะ
2: มันก็มีอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากรถเล็กจะเข้าลำบากครับ
1: ถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยทักมาได้เลยนะ
2: ครับผม
1: เพราะว่าก็พยายามกันอยู่แต่ก็อยากจะบอกจริงๆนะคุณผู้ฟังหลายๆคนนะเวลาที่เกิดภัยพิบัติแบบนี้มันจะง่ายขึ้นถ้าทุกคนยอมออกจากบ้านแล้วมาอยู่ศูนย์อพยพมันจะดูแลทีเดียวเลยแจกอาหารกล่องก็แจกที่เดียวเลยนึกออกไหมแต่พอที่ทุกคนอ่ะไปอยู่กันตามบ้านอ่ะบางคนอ่ะขอเล่าหน่อยอันเนี้ยอยากอันนี้แบบติดสายทำไมด้วยแต่อยากเล่าคือมันมีเคสนึงเขาแจ้งให้กู้ภัยไปรับผู้ป่วยแล้วพวกหนูอ่ะก็เข้าไปรับใช่ไหมเข้าไปเสร็จพอไปถึงอ่ะเชื่อไหมว่าเขาไม่ยอมออกเขาเกาะรั้วแน่นเลยแบบยึดตู้ยึดแบบเกาะเอาไว้อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็แบบคุณจะพาไปส่งโรงพยาบาลจะเกาะตู้อะไรขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมไปสุดท้ายก็ลูกหลานก็เลยต้องยอมแพ้ลูกหลานก็บอก

0: ม่เป็นไรถ้าเขาไม่ไปก็เดี๋ยวดูแลกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็กลับถอนกำลังกลับปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นลูกหลานโทรมาใหม่บอกว่าเสียชีวิตแล้วเขาห่วงสมบัติเขาห่วงบ้านเขาแต่เขาลืมห่วงชีวิตตัวเองนะ
1: ใช่ๆพี่เมื่อวานไปไอ้นี่โรงงานเขาก็คนอยู่ในบ้านก็เยอะนะไม่ออกเลยอ่ะไม่ออกมานอกก็อยู่ข้างนอกอ่ะ
0: มีคนถามว่าแถวตะพงแห้งหรือยังครับตะพงคือที่ไหนอ่ะ
1: ตะพงก็เขตระยองเหมือนกันพี่เขตอำเภอแจงครับ
0: และแห้งหรือยังคะเขาถามมา
1: ตะพงไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแถววัดตะขันยังประมาณเกือบเอวอยู่ครับ
0: แถววัดตะขันยังเกือบเอวอยู่แต่ตะพงไม่แน่ใจ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ยดูแลตัวเองกันดีๆนะช่วงนี้แบบพิษภัยโรคเลิกมันก็เยอะด้วยไปลุยน้ำกันน่ะโอ้อันตรายอันตรายทั้งนั้นเลยล่าสุดนี่ไปเจอคลิปหนึ่งที่น้องงูเนี่ยเขาไปกินอะไรมาไม่รู้เขาอิ่มเขาก็เลยนอนอืดอยู่ในน้ำแล้วคนก็เลยจับใส่กระสอบแบบอย่างง่ายดายแต่ในความเป็นจริงนั้นอย่าไปจับอย่างนั้นดิ หนูละตกใจสะพึงกลัวซะเหลือเกินแบบโหใจเย็นก่อนจะจับอะไรแบบนั้นล่ะ แต่ว่าตอนนี้เรายังรอดอยู่เนาะ
1: ครับก็อยู่ครับแต่ต้องไม่แน่ใจว่าจะมาอีกรอบหรือเปล่าครับ
0: ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามีน้ำหนองน้ำเหนืออะไรเข้ามาลงมาอีกเยอะแยะเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทิศทางไหนบ้างอะเนาะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ลารักกับแนวอะไรครับผมพูดถึงเมื่อกี
0: ้ลารักกลับแนวรบ
1: ใช่ครับ
0: จากลูกแพใหม่ไทยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ทุกคนที่ฟังพี่คนสวยของผมนี่แหละครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะนอนในบรรยากาศดีๆสบายๆนุ่มๆผ้านี่ไม่ร้อนด้วยนะกับอแมนด้านะคะเมื่อใครที่อยากจะเปลี่ยนห้องนอนตัวเองให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่อันนี้เตรียมตัวได้เลยส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดในการนอนหลับที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะกับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะ เป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางนะคะยางยืดเนี่ยรอบเลยรัดแน่นไม่หลุดง่ายๆนะคะให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นก็คือผ้าเขาเนี่ยจะนุ่มลื่นแล้วก็ยับยากเย็นสบายผิวนะคะแล้วก็ป้องกันรายฝุ่นด้วยใครที่เป็นภูมิแพ้เนาะลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมแบบทูโทนคือ2สีอ่ะป่ะฟิลนั้นนะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องที่นอนแบบว่าไม่ซ้ำวันเลยนะ2สไตล์ในเซตเดียวกันนี่นะคะกับลาย Midnight Forest นะคะก็เป็นลายแบบดอกไม้ป่าโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเงี้ยเหมาะกับที่นอนแบบสงบแล้วก็มีสไตล์นะคะส่วนอีกแบบนึงค่ะเป็นลายคาร์เนชั่นหวานละมุนเลยโทนสีพาสเทลนะคะอ่อนโยนเหมาะกับความรักความสดใสหวานแหววมีสไตล์เหมือนกันช่วยให้คน นอนเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายนะคะกับลายสวีทคาร์เนชั่นค่ะโปรรับแรงแรงแรงแรงแรงโปรแรงแรงรับเทศกาลปีใหม่แบบนี้อแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเลยเซตใหญ่11ชิ้นนี่ไม่ธรรมดาเยอะมากนะคะในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นเองสนใจโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop My Nia จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับความรักของยักษ์เขียวจ้า
3: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนะลูกส่งเสียงในโลกสาวกยักษ์เขียว

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดและบอกรักตัวเองกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าส่งกำลังใจแล้วก็กอดแน่นๆให้กับผู้ประสบภัยทุกๆคนด้วยนะจ๊ะช่วงนี้นะคะในช่วงสาระดีๆจะเห็นว่าเหมือนที่น้องเมย์พูดไปเมื่อสักครู่เลยว่าการที่น้องเมย์เป็นกู้ภัยกู้ชีพแล้วลงไปช่วยแล้วมันมีคนแบบเกาะตู้เกาะเตียงไม่ยอมออกจากบ้านกลัวห่วงบ้านกลัวขโมยขึ้นบ้านกลัวของหายกลัวโจรงัดกลัวโอ้โหสารพัดจะกลัวไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าปี58หนูเอ้ย54หนูก็ท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่อยากจะให้ทุกๆคนตระหนักมากๆเลยนั่นก็คือชีวิตของตัวเองเออนะการที่คนเราจะห่วงทรัพย์สินมากกว่าชีวิตของตัวเองในช่วงภัยพิบัตินั้นนะคะมันมีสภาวะทางจิตวิทยาเหมือนกันมันคือสภาวะการกลัวการสูญเสียหรือความผูกพันเกินจริงต่อสิ่งของของตนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หวงอะไรมันขนาดนั้นหรอกแต่พอช่วงภัยพิบัติอ่ะอยู่ดีๆมันก็จะเกิดสภาวะที่มันจะต้องตัดสินใจปกติแล้วอ่ะผู้สูงอายุหรือใครก็ตามเนาะชอบเก็บของใช่ไหมเก็บคัพเปอร์แวร์เก็บอะไรอ่ะหนังยางเก็บอะไรอ่ะถุงก๊อบแก๊บอะไรสักอย่างแหละเก็บอยู่นั่นแหละเก็บเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองเก็บไอ้นี่อะไรนะตะกร้าขนมจีนอ่ะนึกออกปะเออเก็บอะไรอย่างนั้นอ่ะเก็บเยอะมากเลยและมองว่ามันคือทรัพย์สินมันคือสิ่งของมีค่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งจริงๆถ้ามีค่าจริงๆอ่ะใส่กระเป๋าและมูฟออกมาเถอะค่ะจริงๆนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสาเหตุทางจิตวิทยาเขาบอกว่าความรู้สึกสูญเสียการควบคุมนะคะหรือ loss of control เนี่ยภัยพิบัติอ่ะจะทำให้ชีวิตดูพังทลายแบบรู้สึกเหมือนแบบฉับพลันดูแบบพังคลืนลงมาเลยการยึดติดกับทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึก

ว่าเขายังมีตัวตนอยู่เขายังมีอำนาจเหลืออยู่ถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็กลัวว่าหน่วยงานอาจจะไม่เห็นคุณค่าของเขาเขาอาจจะพูดได้ว่าเอ้ยคุณต้องมาช่วยผมสิเพราะผมมีเงินนะหรือว่าผมมีเงินจ่ายนะหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะแต่ว่าการที่เขายึดติดกับทรัพย์สินพวกนี้สุดท้ายแล้วหนูอยากจะให้นึกถึงชีวิตของตัวเองเป็นหลักนะคะความผูกพันทางใจทรัพย์สินบางอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ว่ามันเป็นตัวแทนของหยาดเหงื่อความทรงจำความสำเร็จทั้งชีวิตของเขาเข้าใจมากๆว่านั่นมันคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณอย่าลืมสิว่ากว่าคุณจะผ่านมากว่าจะมีของเหล่านี้มาได้น่ะคุณเก่งมากสิ่งที่มันทำให้มันมีทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะมันคือชีวิตของคุณที่หามาทั้งชีวิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของคุณนั่นหมายความว่ามันมีความหมายที่สุดแล้วอ่ะอย่าเอาไปแลกกับของที่เราแบบมันทรัพย์ส่งทรัพย์สินนะบางทีปล่อยมันไปนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติแบบนี้มันจะมีภาวะอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าภาวะตื่นตระหนกสมองเนี่ยส่วนอารมณ์อ่ะมันจะทำงานเวลาเจอวิกฤตนะสมองส่วนเนี้ยมันจะสั่งการด้วยความหวาดกลัวมันจะทำการวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ผลระยะยาวด้วยว่าแบบโอ้ยมันจะมองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตนะมันจะประเมินค่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราจะเห็นทรัพย์สินพวกนั้นนะสำคัญเสมอเพราะว่ามันเป็นเซลล์สมองอย่างนึงคุณไม่ได้ผิดนะที่คุณรู้สึกว่าคุณรักแล้วก็หวงของมากกว่าไม่ได้ผิดเลยแต่น้องไม่อยากจะบอกว่าเซลล์สมองมันสั่งให้คุณเป็นอย่างนั้นและคิดอย่างนั้นลองค่อยๆปรับตัวเองแล้วยืนยันที่จะออกมาหน่อยนะคะเวลาที่กู้ภัยเขาไปช่วยน่ะเขาก็ไม่ได้เข้าไปได้ง่ายๆกว่าจะหาเรือได้กว่าจะเจอได้แล้วสมมติว่าเขาเจอคุณแล้วอ่ะอย่าคิดว่าเขาจะเจอแล้วเขาจะเจอตลอดไปพอเขาเจอแล้วถ้าคุณไม่ออกเขาก็ไปที่เคสอื่นพอไปเคสอื่นวันนึงคุณขอความช่วยเหลือไม่มีใครกลับมาแล้วนะเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณโกหกหรือเปล่าถ้าเข้าไปแล้วคุณไม่ออกนั่นหมายความว่าถ้าครั้งหน้าขอความช่วยเหลือคุณก็จะไม่ออกอีกแล้วเราจะเสียสรรพกำลังซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะต้องไปช่วยคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเราจะต้องดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันนะคะกราวนิ่งก่อนเตือนตัวเองว่าชีวิตเนี่ยมันสร้างใหม่ได้คุณเก่งมากคุณเก่งจริงๆมีความรู้ความสามารถแล้วคุณไม่ได้เริ่มจากหนึ่งใหม่แน่นอนยังไงคุณก็มีความรู้แล้วนะคะชีวิตมันเสียไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้ดังนั้นจงอยู่กับปัจจุบันสื่อสารด้วยความเข้าใจนะคะอย่าตัดสินเขานะญาติพี่น้องอย่าไปบอกว่าโอ๊ยทำไมอ่ะเห็นแก่ตัวจังเลยทำไมต้องยึดติดด้วยอันเนี้ยไม่ได้เห็นด้วยใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลเด็ดขาดก็เพราะว่าจำเป็นต้องออกแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะต้องอะไรยังไง 1 2 3 4นะคะพูดด้วยหลักการและเหตุผลแล้วก็เลิกโฟกัสที่สิ่งของให้พูดถึงคุณค่าชีวิตแล้วก็วิกฤตนะคะให้เขาเข้าใจด้วยตรงนี้นะสำหรับใครที่เป็นกู้ภัยฟังตรงนี้นะคะก็เนี่ยแหละมันเป็นวิธีสื่อสารให้เขาอยู่กับปัจจุบันให้เขาเข้าใจแล้วก็ไม่ฟังเขาด้วยการเข้าใจแล้วไม่ตัดสินเขานะคะแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับชีวิตของเขาให้มากที่สุดนะจ๊ะไปกันต่อเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจแนะนำเข้ามาวันทองจากคนด่านเกวียนนะคะแนะนำมาโดยคุณธีรพลจากสุโขทัยจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
4: ลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะรอนานไหมคะเอ้ยรอได้อยู่แล้วตอนนี้ยังใส่หน้าไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องเมย์คนสวยสุดในคืน95ครับ
4: อ๋อจะบอกว่า3โรคและเบาหวานความดันอะไรไม่ใช่นะ
5: มุกเก่าแล้วครับ
4: อ๋อโอเคโอเคโอเคมุกเก่าแล้วเราไม่เล่นแล้วเล่นมุกอะไรดีอ่ะ
5: ไม่รู้เลย
4: นั่นไงคิดไม่ทันไม่น่าชงไปเร็วอ่ะเนาะแนะนำตัวให้เพื่อนๆจำได้หน่อยชื่ออะไรเด็กชายอะไรจ๊ะ
5: ผมชื่อเด็กชายโอติสุนภูมิครับชื่อจริงชื่อพี่หนึ่งลงก๊อกครับ
4: ครับผมครับแล้วพี่หนึ่งลงก๊อกเป็นไงครับสุวรรณภูมิตอนนี้ครับ
5: โอ้ลงมาหน่อยแล้วครับนิดเดียวครับ
4: ลงมาหน่อยแล้วนิดเดียวนะ จริงเปล่า
5: ประมาณนิ้วนึงครับ
4: เขาเรียกว่าลงมาหน่อยแล้วน่ะแล้วก็ถือว่าลงมีการพัฒนาที่ดี
5: แต่ถนนในซอยมันเริ่มไม่มีน้ำครับ
4: ถนนในซอยเริ่มไม่มีน้ำแล้วแต่ว่าเรายังมีน้ำใจให้กันและกันอยู่เนาะ
5: ครับผม
4: เออมีใครไปช่วยเยอะแยะหรือยังอ่ะ
5: อ๋ออบต.เขาเอาข้าวเอาอะไรมาแจกอยู่ครับ
4: อืมโอเคยังไม่ได้อดนะก็ยังกินอิ่มอยู่นะ
5: ครับผม
4: เออพอน้ำลดก็ล้างสูงถึงขนาดไหนอะคะที่สูงที่สุดเลยเนี่ย
5: สูงที่สุดอยู่ตรงข้างโรงเรียนพุทธานิเวศโรงเรียนพุทธวิทยาคมครับ
4: แล้วถ้าระดับจากบ้านอย่างเงี้ยเออน่าจะถึงประมาณไหนของบ้าน
5: ระดับจากบ้านยังไม่เข้ามาในเขตบ้านเลยครับ
4: มีหลายๆคนบอกแค่หาลมเก้าก็หนักใช่แต่ว่า ที่น่าเป็นห่วงคือลาดกระบังนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้ประกาศใช่ไหมว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแต่ที่อื่นอ่ะมีประกาศดังนั้นอ่ะสภาพกำลังมันก็เลยไปอยู่ที่พื้นที่อย่างเคหะลมเก้าหรือว่าแฟดคลองจันเนี่ยยังมีคนไปเยอะนะเพราะว่าเขารู้แล้วก็มีการสื่อสารออกมาค่อนข้างเยอะแต่อย่างลาดกระบังเนี่ยตอนแรกๆนี่คนแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบท่วมหนักขนาดไหนคิดว่าเออดูแลกันได้อยู่กันไหวแต่จริงๆอ่ะหนักเออออกมาเถอะเนาะอย่าอยู่ในนั้นเลยเออล่าสุดนี่มีอะไรนะแถวลาดพร้าวแถวรัชดา36มีลูกเห็บ
5: มีลูกเห็บด้วยโหสุดยอดน่าสงสารครับ
4: ประเทศไทยอะไรครับเนี่ยอะไรเงี้ยเออมีลูกเห็บด้วย
5: เออจะเป็นหิมะเลยมีลูกเห็บ
4: เออแล้วลูกเห็บอ่ะเป็นอะไรที่แบบหูมันตกมามันเจ็บนะ
5: หัวแตกเลยนะ
4: แต่หนูไม่ได้เจอไงแต่ว่าหนูเห็นในข่าวอ่ะหูตกกลูกันมาแบบปักปักปักปักปักแบบโอ้ยหนักหน่วงหนักหน่วงนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ประสบอุทกภัยช่วงนี้หน่อยได้ไหมคะ
5: อ๋อขอให้ทุกคนสู้ครับมีอะไรก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัย
4: เนาะ
5: ครับผม
4: แล้วเราอ่ะเราสู้ด้วยไหม
5: สู้ครับไม่สู้จะตายไปแล้วครับ
4: มีคนบอกว่าเคหะร่มเก้าเครื่องดูดน้ำก็มาแล้วนะคะนี่เนาะก็เริ่มพยายามมันบอกจริงๆว่าแบบตอนนี้ทำงานกันแบบว่าอย่างมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเองเนี่ยเขาก็มีการกระจายกับ

0: ำลังไปหลากหลายพื้นที่ที่มีการโทรขอมานะคะแบบโทรมาที่1418ได้เลยนะมีคนบอกว่าแม่หมวกกันน็อกอะไรนะหมวกกันน็อกที่ใบใส่ไปช่วยได้มายังไงอ๋อหมวกกันน็อกที่หนูใส่มาไปน้ำท่วมได้มายังไงใช่ไหมมูลนิธิให้ยืมเขาใช้คำว่าเบิกมาเบิกเสร็จแล้วก็เอาไปคืนไม่ใช่เป็นของตัวเองอุตส่าห์ถามมาด้วยเขาถามว่าตรงแถวๆนั้นมีน้ำเน่าๆมั้งไหมอ่ะ
1: ที่ผมอยู่เนี่ยครับไม่เน่านะครับ
0: ยังไม่เน่านะมันยังเวียนลงไปเรื่อยๆเนาะแต่เคหะลมเก่าเขาบอกเนี่ยน้ำเน่าเสียหมดแล้วบางทีก็ต้องใช้พวก EM บอลพวกอะไรน้ำยาใช่ไหมสักหน่อยก็ช่วยๆกันนะคะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: เพลงนี้มันเป็นตำนานครับก็เลยอยากฟังครับ
0: ตำนานละเอียดเลยสิ
1: ตำนานตำพริกแดงครับ
0: ชื่อเพลงว่า
1: ชื่อเพลงว่ารักจังของพี่เสด็จครับ
0: เดี๋ยวตอนแรกไม่ได้ขอเพลงนี
1: ้อ๋อขอเพลงนี้นั่งแท้ได้คือหลอกลวง
0: แล้วอยู่ดีๆทำไมเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวตีเลยนะ
1: งั้นเอารักแท้ได้คือหลอกลวงก็ได้ครับ
0: รักแท้ได้คือหลอกลวงนะ
1: ครับผม
0: นะเดี๋ยวตีเลยนะโทรมาขอตั้งหลายครั้งแล้วไม่รู้เหรอว่าห้ามเปลี่ยนเพลงนะฮะ
1: ไม่รู้
0: กระโดดกัดหูเลยนะ
1: โ
0: หดนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็มอบให้ภรรยาผมเลยครับเพราะเขาไม่เคยฟังเพลงลูกทุ่งเลยเขาอยู่แต่กรุงเทพเขาฟังเพลงสากลเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันครับ
0: รองั้นเราก็ต้องได้สักคำแล้วสิ
1: ไม่ได้เลยครับไม่ได้ขอแฟนสอนเลย
0: คำว่าฉันรักคุณน่
1: ะ
0: คำว่าฉันรักคุณภาษาอังกฤษว่ายังไง
1: อันนี้คือ I love you
0: ทำก็รู้นี
1: ่โอ้ยเด็กป .5 ยังรู้เลย
0: อ้าวเหรองั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่ขอเพลง
1: ขอเพลงรักจังของพี่เลยครับ
0: ไม่เอาเป็นภาษาอังกฤษ
1: โอ้ถามเมียก่อน
0: กลับไปถามเมียเธอดูสิให้ก่อนไม่ได้เพลงรักแท้ได้คือหลอกลวงบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ยังจะรักจังอีกเดะ
1: ขอโทษครับ
0: โอเคมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ได้ครับน้ำหน่อยครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ซุกี้ชาบู
1: ซุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ได้คำไหนคำนั้น
0: และไอ้อัยราอาห้า
1: และไอ้อัยราอาห้าร
0: สชาติดี
1: ๆรสชาติดี
0: ๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห้าก็แค่นั้นแหละป้าละป้าขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะบอกสกิดบอกภรรยาตื่นขึ้นมาฟังด้วยนะจ๊ะภรรยาบอกไปสอนตอนเช้าน่ะต้องตื่นมาฟังอีกอาจัดให้ขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
1: รักษาสุขภาพด้วยค่ะน้องเมย์
0: ค่ะรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะเสียงหายไปแล้วนะอ่ะผลงานเพลงวันนี้มาในความหลอกลวงหลอนๆกันเลยล้อเล่นไม่ใช่ผีหลอกเนี่ยที่น่ากลัวกว่าผีก็คนหลอกเนี่ยแหละจ้าตัวให้ขึ้นห้อจากพี่ต่ายอรทัยเป็นผลงานเพลงแรกนะคะตามมาด้วยรักแท้นี่คือหลอกลวงเป็นผลงานที่แนะนำเข้ามาอีก2ผลงานเพลงมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นเพลงอะไร

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หยนี่เลยนะสองปรมาจารย์นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นดนตรีแบบเพราะแบบไทยบ้านมีความแบบอีสานมีความอะไรเงี้ยอู้อาจารย์จินนี่ภูไทยทำถึงตลอดเลยนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะอกหักส่งทางจากพี่นุชวิลาวันนะคะสังกัดภูไทยเล็กขอดนั่นเองเออไม่ได้นะบอกเลยว่าดนตรีเพราะมากจริงๆนะคะแล้วถ่ายทอดมาโดยพี่นุชวิลาวันแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหจัดเต็มคาราเบลเลยในช่วงนี้ค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงของจ่อคิวฮิตใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อยากจะส่งเพลงนี้ให้ติดชาร์ตนะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ผ่าน SMS ค่ะ4689400จ้ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: กันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเมทิชา
1: อ่ะช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วกับน้องเมธิชานะคะช่วงนี้สมาคมยางพาราไทยค่ะมีอัปเดตยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะคลองแงะ83บาท50สตางค์นะคะจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่83บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ88 90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย75บาท50สตางค์และน้ำยาง81บาท80สตางค์นั่นเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความทุก SMS ทุกที่ทุกทางที่ส่งมานะคะส่วนใครที่ส่งอะไรมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็บล็อกอัตโนมัตินะคะคำพูดที่ดูแบบไม่น่ารักนะคะก็โดนบล็อกไปก็หนูก็จะไม่เห็นอีกต่อไปต่อให้พิมพ์ส่งอะไรมาก็ตามนั้นแหละก็หายไปนะก็คนเราก็แปลกเหมือนกันชอบใช้คำแปลกๆใส่คนอื่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าคุณเจอเขาต่อหน้าแล้วคุณไม่กล้าพูดอ่ะคำนั้นทำให้คนพิมพ์จริงๆคนไม่รู้จักกันเอาจริงๆหนูก็ไม่รู้จักคุณต่อให้แบบว่าคุณบอกว่าคุณรู้จักหนูก็เหอะหนูก็ไม่รู้จักคุณคุณพิมพ์อะไรมาแต่ละอย่างอ่ะคือแบบเตรียมหมายสารได้เลยรอเตรียมรอรับได้เลยหมายสารอะแต่ละอย่างที่พิมพ์มาถือว่าเป็นการขู่เหมือนกันนะคะขู่ทำร้ายร่างกายขู่เอาชีวิตหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละพิมพ์มาน่ะนะก็รอเลยแล้วกันเหนื่อยอะจัดรายการแล้วเจอขู่ทำร้ายร่างกายก็มาว่ะอ่ะช่วงนี้นะคะส่งท้ายในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคืนที่ดาวเต็มฟ้านะคะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมสามเพลงจบไปนะครับมีเพลงอะไรบ้างขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับของแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์นะครับแล้วก็กอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์แล้วก็ขอฮักอ้ายต่อไปได้บอจากพี่ต่ายอรทัยนะครับทั้ง3เพลงเลยจัดให้นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว SMS นะฮะที่ส่งกันมานะครับทาง4689400นะครับทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องนะฮะทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่เกรียงศักดิ์ครับพี่น้องนุชนนครพิจารัตนะครับพี่ศรีสุนทรพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวเหมือนเดิมพี่ณรงค์นะครับพี่จรัญพี่สุนิสานะครับพี่สว่างแล้วก็อ้ายกว้างโยโกฮาม่าหรือว่าอ้ายมิตรชัยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยนะฮะทักทายครับพี่นุชเจริญนะครับพี่รัตดาพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่พี่รมิดานะครับสวัสดีครับพี่จุ๊บแจงด้วยนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับเอาละฮะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาโซนมิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: งั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเรา My Eyes
1: ใช
2: ่แล้วค่ะ
3: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดย
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: กลับมานะครับในช่วงของย่ำย่ำบิ๊กคัพอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจครับเพลงเมื่อกี้ในช่วงของมหานครไลฟ์บทเพลงชื่อว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะครับจากวง My Eyes นะครับจัดไปนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณไม
7: สวัสดีครับพี่ชัยธนา
8: จำไม่ชัยธนาเลย
7: อะไรนะอะไรนะ
8: บอกว่ากูดไนท์กูดไน
7: ท์กูดไนท์เลยเหรอ
8: เออกูดไน
7: ท์โอ้ยคือ
8: เน
7: ี่
8: ย
7: อย่า
8: ดีดังคือเนี่ย
7: อย่าเพิ่งกูดไนท์
8: เราคุยกันสองหนแล้วเนี่ยวันนี้หนึ่งแล้ว
7: ใช่อย่าเพิ่งกูดไนท์ผมยังไม่ได้นอน
8: ใช่มันไม่เกี่ยวมันตอนคืนนะคือกูดมอร์นิ่งเป็นตอนเช้า
7: ใช่ไหมใช่ไหม
8: กูดไน
7: ท์ไงโอ้ยได้เลยได้เลยนะครับพี่ชัยธนา
8: บ้านน้ำท่วมไหมคะ
7: ที่คอนโดผมท่วมบริเวณรอบๆแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
8: นะฮะโชคดีนะ
7: ใช่
8: หน
7: ้
8: าสงสารคนที่น้ำท่วมเยอะเนาะ
7: ถูกต้องเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบมีอะไรก
8: ็มีที่บ้านไม่ท่วม
7: ต้องช่วยเหลือกัน
8: ที่บ้านไม่ท่วมเลย
7: ครับผมพี่ชนะอย
8: ู่อยู่
7: ที่ไหนฮะ
8: คลองสี่รังสิต
7: คลองสี่รังสิต
8: คลองสี่รังสิตแต่ไม่ท่วม
7: แต่ไม่ท่วมเน
8: า
7: ะ
8: แถมลำลูกกาอะไรทางโน้น
7: ครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
8: บาปบุญค่ะ
7: บาปบุญนะฮะจากพี่หนุ่มมิเตอร์เน
8: า
7: ะ
8: ร้องกับเพื่อนเดี๋ยวสามวันสี่สี่วันร้ายจะต้องฟังเพลงนี
7: ้รังสิตวันร้ายเน
8: า
7: ะอะไรนะฮะ
8: บาปบุญ
7: บาปบุญเนาะ ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้อยากจะมอบไปกับใครเป็นพิเศษไหม
8: โอ้ไม่นะคุณเลยคุณไดมอน
7: คุณไดมอนเหรอฮะ
8: คุณไดมอน
7: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะอยากจะมอบให้กับใครอีกไหม
8: พี่เพชร
7: พี่เพชรด้วยนะ
8: แล้วน้องกวาง
7: น้องกวางนะ
8: แล้วก็คนที่ฟังทั่วโลกเลย
7: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไหนนะคุณไหนนะ
8: คุณไหนคุณไหนไม่ต้องอะไรสุกี้สุกี้ก็มีหรอ
7: ยังอันนั้นพาเลตอันนั้นพาเลตเป็นฮิตยังไม่ถึง
8: ถ้าวันได้คุยกันใหม่นะสนุกดีนะ
7: โอเคโอเคได้เลยครับผมสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะค่ะ
7: ครับผมนะครับพี่ชนะจากรังสิตฮะรังสิตมันร้ายสุดยอดเลยนะฮะรังสิตนะจริงๆนะก็สำหรับพี่น้องนะครับที่ตอนนี้ยังประสบกับอุทกภัยใช่ไหมครับน้ำท่วมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกันเนาะนะครับสู้ๆนะครับอยากจะให้ใจเย็นๆกันก่อนนะครับสู้กับทุกๆช่วงเวลานะครับอันนี้คือเรื่องของปรากฏการธรรมชาติซึ่งมันก็ต่อต้านกันไม่ได้จริงๆนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยประมาณกี่โมงนะคิดก่อนสักประมาณบ่ายๆเนาะบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยลูกเห็บตกเฉยเลยโอ้โหคืองงมากอย่างปกติแล้วคือแบบลูกเห็บจะตกแบบแถวๆภาคเหนือแถวแบบอากาศหนาวๆใช่ไหมฮะตอนนี้คือแบบในกรุงเทพลูกเห็บตกก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับในช่วงของสายชิลฮิลใจนะฮะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะบาบุญครับหนูปีเตอร์แล้วก็น้องเล็กสรันนะครับ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับบทเพลงเมื่อกี้นี้บาปบุญจากโนบิเตอร์แล้วก็เล็กซาเรนนะครับทักทายครับไปถึงน้องวิภาพรจำปาเรื่องนะฮะมาแล้วนะฮะบอกว่าว่าจะแวะไปหานะใกล้คลอดแล้วนะครับสู้ๆนะครับขอให้เป็นกำลังใจให้นะครับกับน้องจ๋าแล้วก็พี่ป้อนด้วยนะฮะอันนี้เป็นพี่น้องที่น่ารักแล้วก็ผมรักที่สุดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่แท็กทายกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่กนกพรครับพี่ไพรวันสวัสดีครับผมพี่พายับนะครับบอกว่าเขาไม่เรียกว่าน้ำท่วมเขาเรียกว่าน้ำรอระบายนะครับอิอินะครับจริงๆนะพี่พายับผมก็รอระบายอยู่นะฮะก็น้ำท่วมมากตอนนี้นะฮะก็นั่นแหละ ไม่อยากพูดอะไรมากนะฮะสวัสดีครับพี่ประหยัดนะครับพี่สว่างนะฮะพี่บุญกรองนะครับสวัสดีครับพี่รามิดานะฮะสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับพ่อมพี่กนกพรพี่ไพรวันอำเภอปากคาดบึงการรับฟังนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะฮะจัดไปครับอีก 3-4 เพลงครับ

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับผมสามเพลงไม่ใช่สิห้าเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นดวงใจแต่งน้องปรางปรางทิพย์นะครับซ่อนกลิ่นจากปาล์มมี่นิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็คนบ้าจากพี่เสกโลโซวงปัดลุงนะครับมหาลัยวัวชนนะฮะจัดไปครับผมน้องแชมป์สวัสดีครับผมพี่หนูวันน้องวิภพรจำปาเรืองนะฮะน้องสาวมิสแกรนที่น่ารักที่สวยที่สุดของผมนะฮะสวัสดีฮะ ทำไมยังไม่หลับไม่นอนฮะคุณแม่ครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ลิสน้องลิซ่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่ไพวันนะฮะน้องลิซ่าบอกว่าทักทายพี่เพิร์ทค่ะพี่เพิร์ทคุยกับหน้าใหม่นะฮะหัวเราะขำๆนะฮะอ๋อนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมสวัสดีครับกำนันแดงนะฮะบอกว่าไหนมาดูกันสิมีใครบ้างนะฮะพี่เจรัตนะครับสวัสดีครับผมจะถ่ายครับพี่บุญญากรมีใครอีกพี่ชมพิชยุทธนะฮะพี่บุญเลื่อนขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันตลอดเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาทักทายกันไม่เป็นไรครับแค่เปิดรับฟังแค่นี้พวกเราก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะฮะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตใช่ไหมอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เดี๋ยวนะปั๊บนะฮะรู้สึกว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะฮะแต่มันเป็นไรนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลตเพลงฮิตนะครับเจอกันแน่นอนครับตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ฮะสุดใจครับพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100%

งเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับผมนะฮะตอนนี้กลับมาในชั่วโมงที่2ครับกับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีเรื่องของเซตผ้าปูที่นอนมาแนะนำกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนดานะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set นะครับผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติที่เด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ปกป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมผ้านวมทูโทนนะครับผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายครับไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวัน2สไตล์ในเซตเดียวนะครับลาย Midnight Forest นะครับลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับลาย Carnation นะครับเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะครับช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและผ่อนคลายโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะฮะอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Dual Bedding Set ซื้อวันนี้จะเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยนะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมเรื่องนี้มันก็จำเป็นเหมือนกันนะเอาจริงนะครับเรื่องของเซตผ้าปูที่นอนนะครับบางทีเราก็ต้องอยากจะหลับกันแบบสบายๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆแล้วครับตอนนี้กลับมาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะฮะตอนนี้หนึ่งสายของเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับพี่อนันต์โคราชเนาะ
1: จ้าจ้า
0: พี่อนันต์โคราชนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่
1: ตอนนี้ยังไม่ได้นอนครับฟังเฮียอยู่ครับจนถึงเฮียจ้ะ
0: ยังไม่ได้นอนสบายๆเนาะ
1: สบายสบายครับนอนเล่นนั่งฟังนั่งนอนเล่นมัน
0: นี่สุดยอดไปเลยแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: หัวใจฝากถามของพี่ฝนธนสุนทรจ
0: ้ะได้เลยครับผมเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: โอมอบให้นะครับอสมทโคราชนะครับผู้จัดดีเจปูลมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายอสมทก็5 SC ก็5แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะ
0: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของพวกเราได้ไหมครับ
1: ขอตามเฮียแล้วกันจ
0: ้ะได้ครับเดี๋ยวพูดตามเฮียนะ
1: จ้ะ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย

0: งท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และอายอัยรา
0: และอายอัยรา
1: อาห่า
0: อาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: ถูกต้องครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: จ้า
1: สวัสดีครับผมนะครับคุณพี่อนันต์โคราชนั่นเองนะฮะหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรครับอ่ะ4เพลงครับจัดให้เลยฮะเริ่มต้นกับพี่ฝนนะฮะหัวใจฝากถามครับ

โอ้โหคนนี้คนดังนะเนี่ยออกดาราภาพยนตร์ทุกฉบับเลยแม่คณิษฐาขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ได้เจอตั้งนานแล้วแม่ฝากด้วยนะครับนะบ้าฝากหัวใจไปกับนกมีซีดีมาขายด้วยเหลือ2 แผ่นรีบซื้อให้หมดนะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูปันทายอร่อยคำในคำนั้นและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่านะครับจัดไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นหัวใจฝากถามจากพี่ฝนธนสุนทรฝากใจไปกับนกพี่นันฟ้ากาฬสินธุ์นะครับคิดถึงใจจะขาดพิชโยธนวัฒน์ค่ะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะฮะบทเพลงจากคุณแม่เจนเจนนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเนาะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่ละอองนะครับน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจนิกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่ละอองครับผมสวัสดีพี่จิรวรรณครับพี่มงคลแม่เล็กวันนะเอ้าสวัสดีครับแม่เล็กวันดีกับผมนะครับแม่เล็กโอ้ยบายดีบายดีไหมแม่เล็กแม่เล็กครับโอ้ยแม่เล็กแม่เล็กสุราษฎร์นะแม่เล็กสุราษฎร์ของเรานะฮะจัดไปนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันครับป้าลินนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แมวผู้ว่าการทุกท่านนะครับที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับผมมีเพลงต่อไปแป๊บหนึ่งขอดูสิเพลงอะไรวันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ป่ะเออนั่นแหละเพลงนี้ฮะกำลังใจที่ไกลกันจังเพลงชื่อว่ากำลังใจที่ไกลกันจังจากพรจันทพรนะครับสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกสเลอร์ปี้นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์เผาสตูดิโอนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจ่อคิวฮิตขอขอบคุณนะฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับผม
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับผมอ่ะจัดไปบทเพลงครับทิ้งรักลงแม่น้ำจาก Why Not 7นะครับก่อนหน้านี้ครับมีจบสันเนาะจากนุชเวลาวันนะครับแล้วก็เอาที่บายใจนะครับจากพี่บาวี่ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับพี่ปาริตานะครับสวัสดีครับพี่ละอองนะฮะทักทายครับผมพี่สาวขามพี่ทิตติดนาดนะฮะพี่จุ๊บแจงครับป้าลินบอกว่าอวยพรลูกสาวอวยพรมาเกิดลูกสาวให้หน่อยครับเฮียครับผมนี่จากน้องตองอายุ20ปีใช่ไหมครับอ่ะก็ขอให้น้องตองนะครับเป็นลูกที่น่ารักนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้มีความสุขมากๆใช้ชีวิตให้สนุกนะครับผมนะจริงๆนะผมมาเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับน้องๆวัยรุ่นมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเห็นเขาใช้ชีวิตนะผมก็อยากจะให้ทุกคนเขาใช้ชีวิตให้สนุกจริงๆนะเพราะว่าผมไม่เคยมีโอกาสไปใช้ตรงนั้นเลยนะครับก็ขอให้น้องๆวัยรุ่นทุกๆคนนะฮะใช้ชีวิตให้สนุกนะฮะแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญนะต้องดูแลตัวเองด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะฮะในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366นะครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับผม

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: กลับมานะฮะในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นช่วงออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับผมตอนนี้ครับ4เพลงแนะนำกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพีเฮนพีจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลาโง่นะฮะจากพิธันวาราศีธนูน้ำใต้ศอกนะครับจากวงสกายพาสไม่เป็นใบเลยจากวงนูโวนะฮะตั้ง4เพลงสวัสดีครับพี่น้องที่ทักทายกันมาทางชั่วโมงที่3พี่แมวภูวการพี่พัฒวัฒน์หนุ่มชมบุรีนะครับพี่บรรเทาพี่ละอองนะครับสวัสดีครับผมพี่เกษมพี่พินโยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะพี่สุชาดาด้วยนะครับอย่ารอช้าครับปะฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงแนวสบายๆเนาะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับทั้ง3เพลงครับเอ๊ะเดี๋ยวว่าจะ4เพลงดีอ่ะก็เดี๋ยวรอดูจังหวะแล้วกันนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับผม

0: มลิส
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณดูกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณรับคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามินรวมบีโคอีดีนะฮะทักทายครับไปถึงพี่บุญเรียนครับพี่ดวงใจนากาชิมะพี่ลำพันพี่เยเฮอร์มาแล้วพี่นาโมนะครับสวัสดีครับป้าลินสวัสดีพี่นิ่มนะครับพี่สุชาดากำนันแดงนะฮะสวัสดีครับผมพี่เสรีด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันนะฮะพี่แม่ผู้ประการนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่เยเฮอร์นะฮะพี่สุดานะครับยายออสสามย่านครับพี่สว่างน้องสายแดดที่แผดเผานะฮะบอกว่าสวัสดีฮะพี่เพชรครัชนี่มาแล้วมาแล้วพี่บุญเลียนพี่อัมพรนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ใครนะเคพัทรมนใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ธารัตแตงโมครับพี่ลำดวนนะครับพี่ศรีวัยนะครับยายออดสามย่านนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

โอ้โหวันนี้คืนที่ฝนร่วงหล่นจากฟ้ายังหล่นอยู่นะคะมีฝนอยู่เขาบอกว่าจะถล่มเออไม่หล่นธรรมดานะหล่นแบบถล่มเพราะว่าล่าสุดกรมอุตุประกาศฉบับที่หนึ่งเอ้านับจากวันไหนอ่ะฉบับที่หนึ่งหญิงอากาศแปรปรวนวันที่4ถึง7เตรียมตัวรับมือนะคะถ้าคำว่าถล่มก็หนักหนาสาหัสอยู่แน่นอนนะคะสวัสดีทักทายชาวอสมท.ทุกท่านนะคะชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็ชาว Facebook LTM SM 95กับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ2ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมข่าวเช้า95กับเรา2คนนะคะก็ทักทายทุกท่านเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะวันแห่งความหวังถ้ายังไม่ถึงคิวก็ทำมาหากินกันต่อค่ะคืนเช้ามาทำมาหากินต่อใครที่ต้องแข่งกับฝนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะคะเอาใจช่วย4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานอันนี้วันที่4ก่อนนะ5 6 7เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเอาวันที่4ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆในช่วงนี้มันเป็นปลายฤดูฝนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนก็เริ่มจะแผ่ลงมาปกคลุมแล้วแต่จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็เลยให้ประชาชนคนไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงฝนตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะก็นั่นแหละวันนี้ไม่ใช่วันนี้นะวันที่4เหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานอันนี้เขาพยากรณ์ล่วงหน้า3วันนะคะให้3วันแล้วก็หลังจากนั้นในสัปดาห์หน้าก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเข้าใจว่าอีสานกับเหนือเนี่ยก็จะเบาลงแต่ก็จะมาหนักทางตะวันออกและภาคใต้นะคะเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเดินทางแบบระมัดระวังนะคะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวก็จะมีการออกประกาศฉบับต่อไปนะของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวของวันนี้แหละอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ของเมื่อวานแต่ว่าออกเมื่อตอน

0: อนค่ำๆแล้วเรื่องของอากาศแปรปรวนเตรียมตัวรับมือที่ว่านี้นะคะหลายท่านก็มีป่วยด้วยนะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแต่สิ่งที่ได้มาก็คืออาการเจ็บป่วยแล้วก็ป่วยจริงจังด้วยนะน่าจะโควิดด้วยแหละเอาจริงๆช่วงนี้โควิดระบาดนะคะอาการอาจจะไม่ได้หนักก็คือเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าป่วยกันเยอะเยอะเลยคือถ้ากินยาแก้ไข้แก้ปวดแล้วมันไม่หายอ่ะวันสองวันมันยังไม่หายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าโควิดตรวจก็ได้ค่ะหรือจะไม่ตรวจก็แล้วแต่นะอย่างนี้บางคนก็ไม่ตรวจกันแล้วเพราะว่ามันเป็นโรคประจำท้องถิ่นไปเรียบร้อยนะคะโควิดกำลังระบาด022481366นะคะน้องกวางรออยู่022481363เดี๋ยวงงเหมือนกันนะคนจัดก็022481366ถูกแล้วเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะงงกับข่าวนี่แหละเพราะว่าขนาดฝนตกน้ำท่วมนะคะหลายคนก็เดือดร้อนแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็ยังไม่ได้ลดลาวาสอกนะคะเราไม่ได้รายงานข่าวหลายวันจริงๆก็ยังมีพึ่งๆกันอยู่เมื่อคืนสักประมาณ3ทุ่มเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบไว้ในรถพ่วงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือซาเล้งนั่นแหละบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4327หน้าปั๊ม PT บ้านตุลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊แหอำเภอตากใบนะคะนราธิวาสเรื่องต้นก็โชคดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอ่ะงงมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่นะคะรีบเข้าไปควบคุมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีประสานหน่วยเกี่ยวข้องมาดำเนินการตามขั้นตอนนะคะก็ต้องดูรายละเอียดแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหมือนเดิมเหมือนทุกจุดว่าต้องทำยังไงเป็นใครกลุ่มไหนอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ฝากนะคะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุก่อนเพราะมันเกิดเหตุช่วงกลางคืนนะขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดคือถ้ามีความคืบหน้าก็เดี๋ยวจะแจ้งนะนี่คือกำลังคนไทยกำลังได้รับเรียกว่าความเดือดร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติเนาะแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองนะคะคือต้องแต่จะแข่งฆ่ากันมีรอบวางระเบิดอีกแล้วนะคะเอารถซาเล้งมาจอดเอาไว้แล้วก็ระเบิดขึ้นมา ก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะน้องร้องสวัสดีค่ะเอาสายมาใช่มั้ยเดี๋ยวไปรับกันเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณศรีขา
0: ค่ะเชิญค่ะพี่อะไรคะ
1: ชวนเพลินทองยางจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: อ๋อเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ก็บัตรเป็นๆนั่นแหละในกรณีของพี่ก็คือไปลงทะเบียนลงจากโทรศัพท์อะที่ว่าสำเร็จเขายืนยันมาว่าสำเร็จแต่พอไปเช็คแล้วว่าไม่เราไม่ได้ลงทะเบียนทีนี้เมื่อวานตาไปเช็คที่กรุงไทยนะคะเขาก็มันก็ขึ้นมาว่าไม่มีการลงทะเบียนแต่ว่าได้ไปอุทธรณ์แล้วนะคะที่ว่าการอำเภอและปลัดอำเภอท่านเป็นคนรับเรื่องท่านก็บอกว่าท่านรับเรื่องได้แต่ท่านไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอันนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมคะทีนี้พอเมื่อวานนี้ไปเช็คแล้วเขาบอกว่าไม่มีการลงทะเบียนตรงนี้ก็เลยถามว่าเราจะต้องทำไงเขาบอกทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้คือการที่เราไม่ลงทะเบียนนี่เขาจะตัดสิทธ
0: ิ์ใช่อย่างแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สนใจจะลงทะเบียนตั้งแต่แรก
1: ใช่ใช่ทีนี้ก็เลยก็เขาก็บอกว่าให้เขาแนะนำให้ไปลงให้ไปลงยืนยันตัวตนที่ว่าจะใช้60-40อันนั้นนะคะคุณศรีขาคนที่จะลง40-60ข้อสำคัญนี่ก็คือ1ต้องมีสมาร์ทโฟนใช่ไหม

0: ข้อสองต้องมีเงินในโทรศัพท์ทีนี้อย่างในกรณีของป้าเนี่ยเดือนหนึ่งป้าจะรออยู่สองวันวันที่หนึ่งกับวันที่สิบวันที่หนึ่งนั่นคือได้ใบบัตรคนจนถึงจะไม่ได้700เราก็ได้300นั่นก็คือเราจะไปซื้อทุกอย่างตอนนี้ซื้อทุกอย่างก็เริ่มหมดแล้วแล้ววันที่สิบนี่ก็คือเงินผู้สูงอายุเงินผู้สูงอายุนี่ป้าจะถอนมาเต็มจนกระทั่งเหลือเป็นเงินสิบคือเอาไม่ได
1: ้
0: แล้วทีนี้เช่นที่ถ้าเกิดเราจะใช้บัตร40 60เนี่ยเราจะต้องมีเงินเติมเอาเงินจากไหนไปเติมล่ะคะไม่ในกรณีของพี่เนี่ยเนาะมันก็คงน่าจะมีหลายคนอยู่นะที่ว่า1สมาร์ทโฟนไม่มีแต่ของป้าโอเคได้คือของป้านี่กับคุณลุงนี่คือจะใช้เครื่องเดียว2คนเพราะว่ามันมีเครื่องเดียวแต่เงินเนี่ยมันสำคัญว่าเราจะเอาเงินจากไหนไปเติมพี่จะเอาไปเอาของรัฐบาล60บาท
1: ก็เราเติมเอง40ใช่ค่ะ
0: นั้นเมื่อเราไม่มีเงินคือเงินทุกเดือนเนี่ยจะถอนหมดเลยแค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่าคืออย่างน้อยๆอ่ะเราจะได้ใช้มาทุกอย่างนี่ก็คือรอตรงส่วน2วันนี้แหละใช่ไหมคะ
1: ก็คือป้าบัตรได้สรุปป้าบัตรได้ไหมได้สิทธิ์ไหมไทยช่วยไทย
0: ไม่ไทยช่วยไทยนี่ไม่ได้ลงนะคะ
1: ก็ไม่ได้ลงตั้งแต่แรก
0: เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าป้า
1: สวัสดิการคนจนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียน
0: ค่ะเพราะว่าบัตรจริงๆบัตรสวัสดิการนี่ลงตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ลุงตู่แล้วเขาก็4 ปีมานี่น่ะคือ4ปีที่ป้าได้บัตรเงินคนแก่เนี่ยนะคะเขาเช็คน่าจะเช็คได้คือทุกเดือนนี่เราจะเอาจนไม่มีเหลือแล้วอ่ะเขาก็น่าจะเช็คการเงินของเราได้ใช่ไหมว่าเราจนจริงหรือไม่จริง
1: แต่รอบนี้คือเราไม่ได้ลงทะเบียนเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้มีการลงทะเบียน
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็ตอนนั้นที่บอกว่าใครนะลงให้เป็นลูกเหรอเป็นใครนะลงให้อ่ะ
0: ลงเองค่ะ
1: หลาน
0: เองลงเองสองคน
1: ยายนี่แหละ
0: ใช
1: ่เราอาจจะผิดพลาดตรงการลงทะเบียนเองคิดคือเข้าใจว่าลงแต่ว่าลงแล้วไม่ไปบันทึกอะไรหรือเปล่า
0: ไม่อันนั้นไม่แน่ใจแต่มันขึ้นมาเป็นตัวเขียวนะคะว่าลงทะเบียนสำเร็จเราก็อุ่นใจเนาะว่าเรายังไงเราเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วได้ก๊อปปี้หน้าจอไว้ไหมว่าทะเบียน
0: ไม่
1: สำเร็จจริง
0: พอพูดถึงว่าเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ก็คือเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: มันก็ไม่มีหลักฐานนะป้า
0: ใช่ค่ะใช่เราก็จะแค่โทรออกดูเฟซดูไลน์นิดหน่อยเอง
1: ใช่จริงๆตอนนั้นน่ะเราก็ไม่น่าจะลงทะเบียนเอง
0: ก็ไปธนาคาร
1: ก็ผ่านไปแล้วค่ะป้า
0: คนมันเยอะมาก
1: เราไปแล้ว
0: ใช่คือถ้าเข้ากับตอนนี้ก็มันก็จะยังไงก็ต้องรองรับความลำบากเน
1: าะก็ยังงั้นนะคะใช่แล้วตอนนี้คุณป้าอยู่กับใครอะคะ
0: ก็อยู่กับสามีที่ว่าตกผ่าหลังมาแล้วก็เป็นมะเร็ง
1: แล้วก็ลูก
0: ไม่ให้คีโมลูกไม
1: ่มีลูกไหม
0: สองคนมีแต่เขาอยู่กรุงเทพคือว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กความผูกพันมันก็น้อยเขาก็จะติดคนเลี้ยงอะนะคะเขาก็ไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับเราเท่าไหร่เราก็ไม่ยุ่งกับเขาเพราะว่าคือเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวเขาอะค่ะเราก
1: ็
0: ไม่ยุ่งอะไรกับเขาอยู่กันสองตายายแล้วก็เลี้ยงแม่คนแก่ไว้คนมีแมวอีก5ตัวเนาะ
2: โอ้
0: ใช่คือ
1: แมวอีก5
0: ค่ะแมวก็เป็นแมวจรมาแล้วมันก็มาออกลูกออกหลานอะไรนี้เราก็ต้องเลี้ยงไปอะค่ะ
1: อ้าว
2: ครับ
1: ล
2: ู
1: กไป
2: เด็กนี้แมวอีก5
0: หมายถึงว่าที่
2: แล้ววันที่เขามีการตรวจสอบติดก่อนหน้านี้เราได้เข้าไปดูไหมว่าเอ้ยเราติดเราเป็นยังไง
0: เปิดที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ว่าให้เขาให้ลงทะเบียนใหม่น่าจะประมาณวันที่20กรกฎาคมเขาก็เปิดให้ลง17ใช่ไหมคะประมาณเนี้ยแล้วทีนี้พอเขาให้เช็คไปทบทวนสิทธิ์มันไม่มีทางนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนำว่าแล้วถ้าอย่างเงี้ยทั้งผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่มีอำนาจอะไรเขาให้ไปที่ว่าการอำเภอก็เลยไปทั้งสองคนทั้งคุณลุงทั้งตัวพี่เองอะเนาะแล้วทีนี้ทางอำเภอท่านเป็นคนรับเรื่องนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมเรื่องรถกระทรวงการคลังเรื่องเงินกระทรวงมหาดไทยเรื่องอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะไปลงที่ว่าการอำเภอท่านก็บอกว่าท่านก็จะรับเรื่องไว้แต่อำนาจการตัดสินใจได้หรือไม่ได้สิทธิ์นี้มันจะต้องอยู่กับข้างบนท่านยังแนะนำพี่เลยนะว่าตอนนี้สสอ่ะท่านเราจะพบเขาได้ไหมพี่ก็บอกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้จะเจอเขาตอนเขามาหาเสียงเพราะว่าสส

0: ของที่บ้านเนี่ยที่ที่อุตรดิตถ์ที่ทับใหม่เนี่ยจะเป็นสสพรรคภูมิใจไทยเขาก็แนะนำให้ไปหาบอกโอ้แม่ก็เลยแม่ของพี่ก็เลยว่าโถถ้าเรื่องมันขนาดต้องไปหาสสก็อย่าเลยเงิน300บอกแม่มันจำเป็นนะเงิน300นี่คือมันจำเป็นของเราจริงๆ300นี่เรารอนี่เรากะปิน้ำปลาน้ำมันอะไรเราใช้แต่ไอ้สัก60 40นี่ส่วนมากเราก็จะไปซื้อพวกของกินน้อยที่เราจะไปซื้อกะปิน้ำปลาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มันเราก็เลยต้องยอมรับใช่ไหมเท่ากับว่าคือที่โทรมาหาคุณศรีเนี่ยเผื่อเสียงของที่หรือว่าอีกหลายๆคนที่อยู่ในสถานะของที่เนี่ยจะไปถึงคุณเอกนิติ
2: หลายคนเลยค่ะเนี่ยเขาก็
0: จะไปถึงคุณเอกนิติ
2: ว่าเหมือนกันเลยแต่ก็บางคนก็ทำใจ
0: ไม่
2: รู้จะ
0: ไม่แต่ทีนี้ว่าเขามีข่าวมาว่าเขาจะหมายถึงว่าเขาจะยกสิทธิ์ให้ใหม่ก็มันก็จะเป็นกรณีของรถเก่ากับอะไรเงี้ยแต่ยังในของพี่คือมันไม่เห็นมันมีในกรณีนี้ใช่ไหมที่ว่าเราลงทะเบียนแล้วมันไม่สำเร็จแล้วเขาก็มาลงว่าเราไม่มีข้อมูลอัปเดตอะไรอะไรแบบเนี้ยม
2: ัน
0: เป็นของใช่ก็คือว่าแต่ก็ทำใจเนาะมันไม่ได้แล้วว่าเราไม่มีเสียง
2: เราจริงเดี๋ยวรอ
0: ขนาดนี้ค่ะ
2: รอบหนึ่งค่ะว่าเขาจะทำยังไงกับ
0: เพราะว่าเมื่อวานถามธนาคารไทยนะคะเขาก็บอกว่าน่าจะไม่มีการเปิดลงใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาก็ตัดเขาก็บอกว่าป้าไม่ต้องไปคิดมากหรอกเพราะมันตัดลงนี่มันแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะ
2: ค่ะ
0: พี่ก็เลยว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็มันก็น่าจะเข้าข่ายพูดเรื่องที่ชาวบ้านก็รู้กันใช่ไหมว่าถ้ารัฐบาลไม่มีเงินแล้วถึงจะตัดส่วนนี้ก็บอกอันนี้เขาก็พูดไม่ได้เขาพูดอย่างนี้เราก็เข้าใจเนาะ
2: อืมค่ะ
0: คนจนจะต้องเป็นอย่างนี้
2: ใช่ค่ะเนาะก็ต้องไปตามนั้นเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆ
0: มันทำอะไรไม่ได้เลย
2: คนที่ทำอะไรไม่ได้ค่ะ
1: เงินผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็เดือนละ600
2: ต้องเดือนละคนละ600ใช่ไหมสองคน
0: ใช่ค่ะสองคนก็มันก็
2: สองคน600คุณยายอีกคนหนึ่งเป็นสามเหรอคะ
0: ของคุณยายเนี่ยอย่าไปยุ่งกับแกเลยเพราะว่าแกขี้เหนียวของแกมากแกจะกอดเงินเอาไว้ที่ก็เอาละคนแก่เนาะแกอย่างนั้นคือทุกอย่างที่แกจะไม่จ่ายอะไรหรอกเนาะพี่ก็หาให้กินตามที่หน้าที่เราอ่ะ
2: คุณเป็นคุณแม่เหรอคะ
0: คุณแม่ค่ะแม่เลยแหละแต่แก
2: คุณแม่เลย
0: เนาะใช่แล้ว
2: ค
0: ุณแม่ก็
2: บอกคุณแม่แล้วแม่จะเก็บไว้ทำไมก็เอามาซื้อกับข้าวบ้างก็ได
0: ้เมื่อแกบอกว่าแกเคยลำบากมาตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆแล้วเงินนี่ที่แกมีทุกวันนี่แกจะพยายามเก็บเอาเก็บมาเก็บไม่ไปรบกวนแกหรอกยังไง
2: แกก็นั่นแหละอะไรที่พอจะตัดได้ก็ต้องตัดไปนะอย่างแมวเนี่ยก็แนะนำให้ป้าก็เรียกว่า
0: บ้านไปปล่อยวัด
2: บ้างนะคะ
0: มันเป็นปล่อยวัดนะเอาไปปล่อยวัดนะคะบ้านติดกับวัด
2: ค่ะ
0: อ๋อเอาไปปล่อยวัดเลยใช่ไหมเพราะว่าบ้านติดอยู่ติดกับวัด
2: ก็ไม่ได้แนะนำแบบนั้นแต่ว่าถ้าให้ใครช่วยมาเอาไปเลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยก็น่า
0: ปฏิเสธจะไม่หรอกค่ะเขาปฏิเสธกันทุกคนเรื่องตอนนี้แต่ก็ไม่คิดจะทิ้งเขาหรอกอยู่ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละตามนี้ตามมีอะไรก็ไปเน
2: า
0: ะ
2: ต้องตามนั้นถ้าอย่างนั้น
0: ค่ะ
2: แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรจากรัฐบาลก็เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยนะคะ
0: ค่ะค่ะก็ที่โทรมาเมื่อวานนั้นคือรับปากกันเอาไว้เนาะว่าข่าวคืบหน้ายังไงจะโทรมาบอกอย่างน้อยจะมาปรับทุกข์มาปรับทุกข์แหละทุกข์มาก
2: ได้ระบายใช่ใช่
1: ใจเลยค่ะจริงครับผม
0: ค่ะถ้างั้นก็แค่นี้แล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ก็บางทีเรารับสายอย่างเคสแบบนี้เข้าใจเนาะเข้าใจที่สุดเข้าใจมากๆนะคะคือเชื่อไหมว่าทั่วประเทศยังมีแบบนี้เยอะที่แบบตกหล่นอะไรอย่างนี้ต้องร่วงเนาะแล้วมาซ้ำเติมด้วยภัยธรรมชาติเข้าไปอีกเนาะ
1: มีเคสตกหล่นแบบนี้คือมันแม้แต่การอุทธรณ์ยังไม่รู้จะไปเริ่มยังไงเลยพี่เพราะเหมือนคนไม่ได้เหมือนคนไม่ได้ยื่นแต่แรกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะพี่ก็ไปนะคือเขายืนยันว่าเขายื่นผ่านมือถือไปแล้วก็บอกว่ามันขึ้นสีเขียวแต่ว่านั้นมันก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่จะยืนยันอะไรได้สุดท้ายก็ต้องเสียเวลาต้องนั่งรถต้องอะไรเงี้ยไปธนาคารไปทั่วแล้วค่ะก็ยังไงก็ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบบอ้าวก็คุณ
0: จริง
1: ไม่เห็นยื่นเลยไม่มีชื่อเลยมันจะไปต่อยังไงทีเนี้ย
0: ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเวลาจะออกมาตรการหรือว่าออกอะไรก็ตามนะที่จะช่วยเหลือประชาชนอ่ะมันต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ
1: คร
0: ับ รอบคอบไม่ให้รู้สึกว่าให้ครอบคลุมอ่ะไม่งั้นก็จะเจออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีในการที่จะช่วยกันยังไงเยอะแน่ๆนะคะเยอะแน่สำหรับทั่วไทยเนาะวิ่งตอนนี้มาซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยน้ำท่วมนะคะหลายจังหวัดก็ยังคงสูงอยู่นะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่ปราจีนบุรีนะคะโอ้โห7อำเภอ

0: ประมาณเกือบ 50,000 ครัวเรือนนะคะสำหรับที่ปราจีนบุรีเส้นทางถนนสายหลักอย่าง304กบินบุรีนะคะยังต้องปิดการจราจรอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยใครที่ใช้ประจำเนี่ยส่วนใหญ่รถบรรทุกรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ากระแสน้ำยังคงเชี่ยวอยู่มีน้ำท่วมสูงโดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ใช้รถบรรทุก10ล้อวิ่งสำรวจเส้นทางแถวกบินบุรีนะคะตรงสามทหารเพื่อประเมินการเปิดเส้นทางไปยังโคราชแล้วก็สระแก้วพบว่าแม้ว่าระดับน้ำจากช่วงแรกนะคะตรงสะพานเขาเรียกว่าสะพานนางเลงจะลดลงต่ำกว่าผิวจราจรแล้วแต่ว่าสะพานจุดที่สองยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรแล้วก็น้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยนะคะคือมันลึกจนมองไม่เห็นขอบไหลทางเพราะฉะนั้นก็ยังเปิดไม่ได้ค่ะภาพรวมตอนนี้ปราจีนบุรียังท่วมสูงอยู่นะคะแล้วก็บางช่วงนั้นถึงระดับอกเลยค่ะหน้าอกเลยแล้วก็ทางปภ.ของปราจีนบุรีก็บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านยังต้องมีน้ำท่วมอยู่ทรงตัวอยู่เจ็ดอำเภออ่ะคิดดู
1: ครับ
0: ค่ะมีเสียชีวิตบ้างแล้วนะคะมีไฟช็อตมีจมน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังหนักหนาอยู่นะสำหรับที่นั่น
1: จำได้ว่าพี่ๆรถบรรทุกเคยไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าที่เขาใช้เส้นทางนี้คือมันเวลาจะไปชลบุรีระยองจันทราเนี่ยเขาตัดมาทางนี้ได้เลยพี
0: ่ใช่มัน
1: มาเส้นเนี้ย
0: มันใกล้ขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วถนนมันดีอ่ะ
1: ไม่ต้องเข้ากรุงเทพไม่ต้องเข้าอะไรเลยมันตัดมาทางนี้เลย
0: ค่ะใช่แต่ตอนนี้ถ้าจะไปปราจีนยังไม่ได้ค่ะระหว่างปราจีนไปโคราชยังไม่ได้นะคะมาหยุดไว้ที่นั่นก่อนแจ้งให้ทราบค่ะแล้วก็ที่ร่องกล้าเมื่อวานนี้ร่องไปมาเป็นยังไงบ้างน้ำลดลงหรือยังคะ
1: โอ้ลดแบบเห็นคราบแล้วลดลงคืบเดียวอะสมมติเอามือกลางออกมาเนี่ยคืบเดียวเลยพี่ลดลงคืบนึงจากวันแรกอะ
0: โอ้โห
1: ระดับน้ำเนี่ยเกินเมตรแทบจะทุกหย่อมหญ้าเลยนะพี่ตรงนั้นนะคือมันเป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับคือตัวเลขของกทม.เนี่ยบอก 30,000 คนแต่พอไปบอกชาวบ้านชาวบ้านบอกเกินคนในนี้เกิน 30,000 แน
0: ่
1: คือ20กว่าชุมชนนะพี่ยิ่งเข้าไปเนี่ยน้ำก็จะประมาณเอวถึงหน้าอกเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับยังไม่ลดเลยนะฮะน้ำเนี่ยยังไม่มีท่าทีคือมันลดแบบมันลดช้าเมื่อวานมันลดช้า
0: อืมนะครับไม่ได้ระบายไปทางไหนใช
1: ่
0: ไหม
1: มันไม่เหมือนกับเต็มหมดคลองที่อยู่รอบๆคลุมชนแถวล่มก้าวเนี่ยเขาเต็มหมดนะฮะอ
0: ย่างคลองจันเนี่ยแฟดคลองจันน้ำลดแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้มีการสูบน้ำบางส่วนเข้าไปที่นิด้านะคะแล้วก็ปล่อยลงคลองแสนแสบได้
1: ใช่
0: เขายอมทุบเจาะเกาะกลางถนนเพื่อจะให้น้ำระบายเข้าไปที่นิด้าได้พอน้ำลดแล้วแต่ผิดกับร่มก้าวคือไม่มีทางระบายหรอ
1: ยังพี่แต่ว่าเมื่อวานตอนค่ำๆเนี่ยเห็นเขาเอาท่อที่สูบที่คลองจันเนี่ยท่อพญานาคท่อซิ่งอะไรเนี่ยครับ
0: ท่อซิ่ง
1: เข้ามาดูดแล้วแต่ว่าปัญหาคือน้ำมันจะดูดไปไหนอ่ะเพราะว่าคลองมันยังโซลัดกระบังมันยังเต็มอยู่นะครับ
0: อ๋อ
1: มันต้องหาทางให้เขาไปแล้วก็ไปลงคลองประเวศให้ได
0: ้โอ้
1: นะครับก
0: ็
1: ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำไฟไม่มีนะพี่สีเขาตัดหมดละ
0: ค่ะ
1: น้ำไฟไม่มีแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการเนี่ยน้ำเป็นแพ็คๆเนี่ยเพราะว่าเขาเอาน้ำเป็นแพ็คไม่กินอย่างเดียวนะเอาไปอาบเอาไปล้างหน้าเอาไปใช้ในห้องน้ำอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ
0: เขาไม่มีสูบไว้น้ำไม่ไหล
1: เขาไม่มีน้ำเขาก็เลยเอายกแพ็คกันไปเนี่ยเวลาเขาได้ไปเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปใช้อุปโภคบริโภค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับน้ำอ่ะ
0: ดังนั้นมันก็ไม่พอ
1: ใช่น้ำแพ็คแล้วก็พวกผู้สูงอายุเขาก็อยากได้แบบทั้งผ้าอนามัยทั้งแผ่นเพิดอะไรพวกนี้นะครับ
0: แล้วศูนย์บริจาคจุดรวมพลอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนยังไงร่มเก้าเนี่ยไม่รู้เนาะ
1: กระจายมากพี่สีไม่มีใครเข้าไป
0: ไม่ได้รวมค่ะ
1: หนึ่งใช
0: ่
1: ศูนย์บัญชาการไม่มี
0: อ้าว
1: ศูนย์บัญชาการเหตุสมมติว่าชุมชนนี้ต้องการอะไรยังไงไม่มีนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วยเหลือกันเองเนี่ยเช่นชุมชนนี้มี400คนอ่ะชุมชนนี้มี800คนอ่ะเช้าคุณต้องส่งเรือออกไปละส่งตัวแทนของชุมชนคุณอ่ะออกไปรับอาหารจากมูลนิธิต่างๆจากเอกชนที่เขาคือออกไปนี่ก็คือเหมือนไปรอนะไปรอว่าจะมีหน่วยงานมีองค์กรมีใครที่แบบเอามาให้ก็หามาขึ้นเรือแล้วก
0: ็
1: กลับเข้าไปในชุมชนของตัวเองเออ
0: ค่ะ
1: มันค่อนข้างที่จะไม่มีคนดูแลสั่งการอะไรเลยพี่สีนะครับแต่ว่าในแขนล่องกล้าเนี่ยเขาจะมีโรงเรียนเนาะมีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังจุดนั้นแหละก็จะเป็นจุดแบบโรงเรียนเขาก็ตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์อพยพก็จะมีคนไปอยู่ประมาณเกือบ300คนที่นั่นจะมีอาหารเลยตลอดก็เรือสามารถมาเอาอาหารจากที่นี่ได
0: ้ค่ะ
1: เขาก็จะมีครับอาจารย์ได้ของบริจาคอะไรก็จะมาที่นี่นะครับก็ไปกินอยู่หลับนอนที่นั่นได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ห่วงบ้านเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหดูแล้วน่ะดูแล้วหนักเลยพี่สีแบบแล้วที่สำคัญเรื่องของน้ำเนี่ยที่มันนิ่งๆเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นแล้วมันเริ่มมีกลิ่นเริ่มดำเนี่ยที่กลับมาเนี่ยมือเนี่ยเป็นตุ่มเลยนะเริ่มเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วพี่
0: โอ้โห
1: ขนาดเราไป
0: ที่ชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมามันก็ต้องนั่นแหละลุยผ่านน้ำเสียแล้วนะ
1: ไป
0: เชื้อโรค
1: โมงนะคือพี่ที่เขาเป็นแบบพวกวัยรุ่นหน่อยที่เขาแบบพอจะมีเรี่ยวแรงเราบอกอู้ทำไมพี่ไม่เอาอาหารไปแจกตามบ้านนี่แหละเขาบอกโหเขาเปิดเท้าให้ดูเท้าเขาโดนกัดหมดแล้ว
0: เ
1: ขาบอกวันแรกๆเขาลุยแจกทุกบ้านกันไม่ไหวก็เลยต้องเปลี่ยนให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาเอาที่ทำการชุมชนอะไรอย่างนี้กันเอง
0: โอ้คงเครียดน่าดูนะคะ
1: โอเคก็หวังว่าไอ้ท่อที่ดูดน้ำนี่มันจะน้ำมันจะมีทางไปนะขอให้น้ำมันมีทางไปแล้วกัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องยังไงที่จะกู้คืนพื้นที่กลับให้ได้เร็วที่สุดวิธีการยังไม่ทราบใช่ไหมไม่มีคำตอบหรอ
1: พร่องใช่ต้องเขตลาดกระบังเนี่ยเขาบอกต้องพร่องน้ำเขตประเวศเดี๋ยวให้ไปให้เยอะสุดแล้วก็ดูดลงมาลงคลองให้ได้ดูดน้ำออกมาลงคลอง
0: ค่ะ
1: ตามหมู่บ้าน
0: ใช่งั้นก็วันนี้ก็คงจะต้องระดมเครื่องสูบน้ำจากคลองจันที่ลดลงไปเยอะแล้วคลองจันก็ไม่ใช่ว่าจะลดแบบ 100% นะก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่สักประมาณ20 30เซนติเมตรก็ยังพอสัญจรได้แล้วนะคะ
1: เริ่มเดินออกมาเริ่ม
0: วางแฟลตก็ทำความสะอาดได้แล้วเริ่มเคลียร์พื้นที่ได้ก็สายน้ำอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าล่มกะลาดกระบังนี่นะคะก็เดี๋ยวต้อง ต้องเอานั่นแหละท่อซิ่งไป
1: ลาดกระบังเนี่ยคลองประเวศเขาเนี่ย40กิโลกว่าที่น้ำจะ40กิโลไปถึงพระโขนงแล้วก็ลงทะเลนะพี่เนี่ยก็เลยความยากมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับว่าการจะดูดน้ำให้น้ำจากเขตลาดกระบังเนี่ยไปถึงพระโขนงเนี่ยมันก็ต้อง40โลต้องผักไปเรื่อยๆมันก็อาจจะช้านะครับ
0: งงมากตรงที่ว่าก็ในเมื่อเขาบอกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพอ่ะมันยังต่ำอยู่กว่าน้ำทะเลหรืออันนี้ก็เทียบกับน้ำทะเลปานกลางนะไม่ใช่น้ำทะเลสูงอะไรเลยนะโอ้ไม่เป็นปัญหาต่อการบริหารได้รับมือกับน้ำหนุนน้ำเหนืออะไรได้แต่ทำไมมันไม่ระบายตรงเนี้ยงงมาก
1: โอ้
0: นี่ค่ะก็อีกประมาณ 4-5 จุดนะคะสำหรับในกรุงเทพนะคะช่วงนี้มีถนนกรุงเทพกรีธาระหว่างซอย9ถึง25ซอย37ถึง55นะคะถนนหลวงแพ่งลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่ม9นะไปถึงแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงนะคะแยกเจ้าคุณทหารตัดกับถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนแล้วก็ถนนสุวินทวงศ์แยกอารยราชกับราชอุทิศ5จุดนี้ยังน่าห่วงอยู่ที่ทาง กทม.ประกาศเมื่อ

0: วันนะคะก็จะกู้คืนกันยังไงแบบไหนเนี่ยค่ะอันนี้กรุงเทพเนาะจุดอื่นก็ไม่มีแล้วใช่ไหมจุดอื่นในกรุงเทพนะคะดอนเมืองไงเออดอนเมืองก็ยังท่วมอยู่นะ
1: ครับครับ
0: เออดอนเมืองนะคะก็ยังมีบ้างอยู่แล้วก็ที่ราชบุรีหน่อยนึงนะคะเพราะเมื่อสักครู่มีคนบอกว่าดูที่ราชบุรีหน่อยว่ามันวิกฤตตอนไหนยังไงก็เมื่อวานนี้นะคะระดับน้ำแม่กลอง เพิ่มสูงขึ้นนะคะจนต้องประกาศยกธงแดงเตือนภัยสูงสุดกันประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทางจังหวัดก็เลยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองกับพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำนะคะเร่งย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินให้ขึ้นที่สูงโดยด่วนเลยนะคะปัจจุบันที่ราชบุรีนี่มีศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่13แห่งนะคะกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งแล้วก็โพธารามระดับน้ำเห็นบอกว่ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะลุงราชบุรีถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็เลยเดินลุยได้ค่ะประมาณเอวถึงหน้าอกแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยไม่แนะนำนะคะเนี่ยตอนนี้ในอำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งนะคะปากท่อวัดเพลงจังหวัดเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะต้องช่วยเหลือกันเป็นการด่วนโอ้น้ำท่าเยอะจริง
1: ๆค่ะผม
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกคือระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะนั้นถ้ากรุงเทพรับไหวก็ระบายเพิ่มอีกเมื่อคืนเนี่ยไประดับไปจนถึงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะเพิ่มชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำนี้มันก็จะมาที่นี่แหละค่ะจุดสำคัญคือบางไทรอยุธยาเสนาผงเพงที่เราอ่านกันทุกปีเนี่ยนะคะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลอันนี้ก็ต้องภาวนาว่าถ้าไม่มีฝนเพิ่มอ่ะก็พอจะไปได้นะคะให้ไปแบบดีๆไม่ต้องแวะอะไรอย่างเงี้ยลงทะเลไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณน้ำแกแวะนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมต้องใช้บทสวดเหรอของใครนะเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวปู่เดือนชัยเหรอมันมีอยู่นี่ไงปู่เดือนชัยอ่ะสวดไล่น้ำไง
1: ตรงพื้นมันเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจนะตอนนี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจกับชาวบ้านได้นะ
0: คือปู่เดือนชัยเนี่ยแกเป็นอดีตพระสายมูบ้านอยู่คือบ้านอยู่ในหมู่บ้านแถวเรียบด่วนเรียบด่วนบางนาตราดอ่ะแกเจอน้ำท่วมมิดเลยนะในบ้านนะคะตั้งแต่อุ้ย 5-6 วันมาแล้วปรากฏว่าแกสวดไอเนี้ยบทเขาเรียกว่ามะตองมาแตงคืออ่านไปก็ขำไปนะบทเนี้ยมันไล่น้ำลดได้ปรากฏว่าเฮ้ยสวดเมื่อวานวันนี้น้ำลดจริงๆอ่ะน้องร้องเป็นเล่นไปแกนั่งสวดอยู่ในบ้านเลยอ่ะเลยคิดดูเหมือนจะบ้านะเอาจริงๆอันนี้คนที่พูดคือไม่ใช่ใครคุณประจักษ์ชัยคุณประจักษ์ชัยไหทองคำแกเอามาเผยแพร่แกบอกว่าดูในคลิปดูเหมือนจะบ้าแต่ว่าพอเห็นปู่เดือนชัยสวดไอ้บทมาตองมาแตงให้น้ำลดตามสไตล์เนี่ยเฮ้ยน้ำแกลดจริงๆอ่ะเอาคราวนี้คุณประจักษ์ชัยไหทองคำแกก็เลยติดต่อบอกว่าอยากให้ปู่เดือนชัยมา มาอยู่ในค่ายไหทองคำมาเป็นอาจารย์สายมูสายฮาในค่ายนี้ดีกว่าแล้วก็ดูแล้วมีแววจะเป็นนักร้องแกเลยตั้งชื่อไว้เลยว่าปู่เดือนชัยไหทองคำปรากฏว่าปู่เดือนชัยทราบแล้วแกเต้นประกอบจังหวะโชว์เลยค่ะนี้ว่าอุ้ยจะได้เป็นนักร้องในค่ายนี้จากพระนี่จะมาเป็นนักร้องแล้วนะแล้ว
1: น่าจะสวด
0: แล้วอะไร
1: เสาเนาะน้ำจะได้ลดเร็วๆน่าจะสวดตั้งแต่วันเ
0: สาแล้วอะไรรู้ไหม
1: ไม่ต้องท
0: วงเมื่อวานนี้พอลอตเตอรี่ออกปู่เดือนชัยบอกว่าโอ้ยแม่น้ำท่วมนะคะยังถูกลอตเตอรี่อ่ะได้เป็นหมื่นๆอ่ะปู่อ่ะ ถูกรางวัลเลขท้าย70ตั้งหลายใบอ่ะเออ

0: เอากับแกสิน้ำแกลดแล้วบ้านอื่นไม่ลดไม่รู้แต่บ้านปู่เดือนชัยไปดูดิเอี่ยมสะอาดอ่องเลยค่ะบ้านน้ำลดเรียบร้อยนั่นแหละสวดครับสวดไล่น้ำลดไปหาเอานะคะมาบทสวดมาตรงมาแต่งที่ว่านี้เนี่ยว่าสวดว่ายังไงบ้างนะคะ
1: ไม่ได้หาหรอไม่ต้องหาเราน้ำจะไปเองละ
0: โอ้ยตอนนี้เอาจริงๆนะใครที่แบบเจอใครไม่เจอก็ไม่รู้ใครที่เจออยู่เครียดนะคะเครียดทุกแสนสาหัสแสนสาหัสจริงๆค่ะ
1: เนาะแล้วยิ่งฟังข้อมูลจากกรมอุตุสักนิดนะครับเขาบอกว่านะเดี๋ยวอีก2วันนะครับก็คือเข้าวันที่4ตุลาคมเนี่ยนะฮะ 4-7 ตุลาคมเนี่ยให้เตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักและฝนตกสะสม
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าฟังจากการเตือนเนี่ยจะเบาลงเซนเลยคือครั้งก่อนเนี่ยจะเป็นฝนตกหนักมากแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การเตือนแบบฝนตกหนักนะแต่ก็ช่วงนี้จริงๆเราก็ไม่อยากได้น้ำมาเติมตามคลองต่างๆเนาะนะครับ
0: พอแล้ว2
1: วันใช่อีก2วันต้องรีบสูบกรมอุตุบอกว่าวันที่4เนี่ยเหนือตอนบนอีสานแล้วก็ตะวันออกขออภัยวันที่4เอานี้ก่อนเหนือตอนบนกับภาคอีสานนะครับให้เตรียมรับมือนะครับส่วน5กับ6นี่จะเริ่มทั่วละทั้งเหนือทั้งกลางทั้งตะวันออกทั้งอีสานนะครับแล้วก็วันที่7เนี่ยจะเหลือแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนืออย่างพวกแม่ฮ่องสอนตากพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ภาคกลางนะที่เหลือก็จะลดลงนะเพราะฉะนั้นหนักๆก็4-5-6นะ4-5-6ให้เตรียมรับมือฝนอีกรอบนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันรายวันให้นะกันว่ายังไงนะว่า2วันนี้ยังพอหายใจคอนะพอใจค
0: อคือถ้าไม่มีน้ำเหนือมาไหลมาสมทบกับเจ้าพญามันก็พอน่าจะพอดีอยู่ว่าไหม
1: ครับผม
0: นะคะแต่ว่าพอมีน้ำเหนือด้วยมีน้ำท่วมขังด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่มีที่จะไปเลยอ่ะนี่นะคะก็ในกรุงเทพตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าจะมีฝรั่งอยู่กลุ่มหนึ่งต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะเขาขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะขอเข้ารวมพลังกันมามีหาน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยไม่แบ่งเชื้อชาติหรือสัญชาตินะคะเขาเป็นกลุ่มชื่อว่า BCHF นะคะเป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้คนนี่แหละค่ะก็ลงพื้นที่ไปแถวบางกะปิสะพานสูงแฟดคลองจันคลองเตยร่มเก้าชุมชนอื่นๆนะคะแล้วก็ลักษณะว่าเขาจะมีทีมอาสาสมัครนะเป็นร้อยเลยนะคะร่วมกันทำงานจัดเตรียมสิ่งของแล้วก็ขนส่งลงพื้นที่ไปก็ตอนนี้เปิดรับทุกคนใครต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะกลุ่มนี้ก็บอกว่าอยู่ในประเทศไทยมานาน15ปีถึง20ปีแล้วน้องดงกลุ่ม BCHF เนี่ยนะคะมีต่างชาติ2คนน่ะมีคุณฟิสโต้กับคุณเกิร์กนี่นะคะคุณเกรกเนี่ยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี63หลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยพอน้ำท่วมที่ไหนก็หารับสมัครอาสาสมัครเข้าถึงประชาชนได้เร็วก็เขาก็จะมีเรือลากเข้าไปนี่ค่ะเขาก็น่ารักนะเป็นต่างชาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็บอกว่ามาสู้สุดน้ำท่วมไปด้วยกันนะรวมพลังทั้งคนไทยต่างชาติมาร่วมกันได้หมดเลยนะคะลองดูนะใครที่สนใจจะส่งอาหารแห้งนี่เป็นอีกศูนย์อีกจุดหนึ่งนะคะสามารถไปบริจาคที่นี่ได้ตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดคืออุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะน้องๆนะเป็นไม้กวาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ถูพื้นหรือจะเป็นน้ำดื่มเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นอื่นๆก็ส่งไปได้นะคะเขาจะอยู่ที่คลองเตยอ่ะชุมชนคลองเตยล็อก

0: 4 5 6แยก4นะคะเขายืนยันว่าทุกการบริจาคคือหนึ่งมือที่ช่วยพยุงคนไทยให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันใครจะไปบริจาคที่ศูนย์เขาก็ได้นะคะอยู่ในซอยตรงชุมชนนะคะของคลองเตยค่ะล็อก4 5 6แยก4ค่ะเอาของไปที่นั่นก็ได้นะคะ
1: ครับพอดีเมื่อวานที่บอกได้เข้าไปที่พวกศูนย์พักพิงเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วก็สะท้อนออกมาก็คือคนนึกไม่ถึงนะเรื่องของการบริจาคก็คือถังแก๊สอะพี่พวกศูนย์เนี่ยเขาอยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าพอทำกับข้าวทุกวันเนี่ยทำกับข้าวทุกมื้อ3 มื้อ 3 มื้อเนี่ยมันหมดเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเวลาคนมาบริจาคเนี่ยก็แน่นอนนึกแต่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะแต่ก็ถ้าใครมีกำลังทุนเขาก็บอกว่าอยากจะขอถังแก๊สไปด้วยเอาไปเพื่อเอาไว้ไปประกอบอาหารในน้ำท่วม
0: ขอแก๊สมาด้วยนะ
1: โอ้เมื่อวานเขาขอถังแก๊สเลยนะเขาบอกจำเป็นจริงเนี่ย
0: ถ้าไฟไม่มีก็คือต้องใช้แก๊สอย่างเดียว
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหแต่ก็ยะมันก็แพงอยู่นะแก๊ส
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะต้องรวมถังมาด้วยเนาะ
0: ค่ะเนาะ
1: ครับ
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
3: ยาเพ
4: ีย
3: แคม
5: ยาเพ
4: ีย
5: แคม
4: ยาเพ
6: ีย
4: แคม
6: ยาเพ
7: ีย
6: แคม
8: ยาเพ
7: ีย
8: แคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้

0: เวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ากให้ดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดีค่ะ
8: คุณมีกินหืนไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพ
1: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: มาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา15นาทีเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ2ตุลาคม2569นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทวันนี้น้ำมันขึ้นนะคะลุงมาแบบเงียบเชียวฮะ
1: ครับครับพี่อะไรนะครับ
0: เงียบอ่ะเออกบน.ขยับขึ้นน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรนะคะ
1: ผมก็เพิ่งประกาศตั้งตอนสักประมาณ2 3ทุ่มอ่ะ
0: เออ
1: เขาข้ามจบแล้วประมาณสัก2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มป่ะพี
0: ่มาจนเกือบจะนอนทุกทีเลยนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมา 5:00 เอาไม่เติมได้ไงมันก็ต้องเติมอ่ะเออ
1: ไม่ทันนะ
0: เออไม่ทันไม่ทันนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำท่วมอะไรนะเกี่ยวกับตะวันออกกลางอย่างเดียวเลยเพราะว่ายังคงยืดเยื้ออยู่ทำให้ราคาน้ำมันโลกมันพุ่งสูงสูงขึ้นมาก็75สตางค์ต่อลิตรทุกชนิดนะคะ
1: เนาะแล้วก็ไม่ลงมาพักหนึ่งแล้วนะมีแต่ขึ้นช่วงหนึ่งเนี้ยช่วงนี้ขึ้นตลอดนะครับ
0: เออนี่ค่ะก็จะลดภาระอะไรตรงไหนบ้างบางคนบอกว่า

0: จะกินไปวันวันยังไม่มีเลยนี่ค่ะที่บอก
1: ครับ
0: พอมาเจอน้ำท่วมก็หนักเนาะขันเศร้าลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกหวยก็ไม่ได้บางคนก็บ่นบ่นอดเลยนะคะแฟนรายการของเราเออแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่มีชีวิตไม่ได้ลำบากไม่รู้นะคนรวยคนจนเหมือนกันหมดกรุงเทพรอบนี้บ้านพี่ปักมายุลาลุงแกก็ติดน้ำท่วมอยู่ในบ้าน5วันก่อนหน้านี
1: ้
0: คุณตักบงกตตักบงกต
1: คง
0: มาลัยถึงขนาดประกาศหาญาติตระกูลคงมาลัยนะมาช่วยตักหน่อยตักอย่าออกจากบ้านน้ำล้อมอยู่คุณตักก็บอกว่าอย่าดราม่านะตักประกาศหาญาติของตักแต่ติดต่อได้เรียบร้อยแล้วก็คุณตั๊กมยุราก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะแกก็โพสต์ว่าพี่ตั๊กผู้ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้5วันหลายคนบอกว่าแล้วอย่างพี่ตั๊กมยุราโซเวตศิลาเนี่ยกินอาหารแจกฟรีได้ไหมคะปัญหาอย่างเงี้ยแกเดี๋ยวนะแกตอบไหมแกบอกเราต้องปรับสภาพชีวิตให้ได้พี่ตั๊กไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะแกก็แต่งหน้าสวยเหมือนเดิมนะแกบอกอ่ะแล้วแต่งหน้าทำไมไม่ได้ไปไหนอ๋อแต่งหน้าจะทำคลิปทำให้ลูกน้องทำคลิปขายของไปไปขายเครื่องสำอางแกก็ขายอยู่บ้านนั่นแหละแกบอกว่าเนี่ย5วันที่ผ่านมาไม่ได้แต่งหน้าเลยเพิ่งจะแต่งเมื่อวานเพื่อจะถ่ายคลิปนี่แหละแล้วก็บอกว่าเวลาเขตเอาอาหารมาแจกนะคะแกก็รับไว้นะก็ขอบคุณมากขอบคุณมากพอมาเลยพอเขตคันนายาวอ่ะแกจะบอกว่าแม่บ้านและคนแถวนี้ก็ได้กินแกไม่ได้บอกว่าแกกินเองไหมนะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้น้ำมันสูงมากสูงถึงเอวโชคดีที่บ้านที่ตักสูงออกไปซื้อของไม่ได้แล้วก็ไม่มีของขายเลยแกไม่บอกแกบอกว่าขอบคุณมากแม่บ้านคนแถวนี้ได้กินคนถึงถามไงว่าเอาแล้วพี่ตักกินไหมแกไม่ตอบค่ะ
1: แล้วบ้านพี่ตักก็อยู่โซนตะฝั่งตะวันออกนี่เนาะ
0: ใช่ก็อยู่เดี๋ยวนะพี่ตั๊กก็น่าจะอยู่แถวนั้นแหละคันนายาวอ่ะหมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะเอ๊ะน่าจะอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณนันทิดา
1: อ๋อแถวคันนายาวนี่ก็ออกมาลางคำแหงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใช่ไหมแถวนี
0: ้ใช่ใช่อ๋อนี่มีคนถามไม่ใช่คนเดียวในคอมเมนต์ของคุณตั๊กมยุราถามอีกคนนี้บอกว่าแล้วสรุปแล้วพี่ตั๊กกินไหมอาหารที่มาแจกแกก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นยังไงพี่ไม่ใช่เทวดานางฟ้านางสวรรค์มาจากไหนหรอกค่ะพี่ก็กินแล้วพี่ไม่ได้อวยนะคันนายาวทำอาหารอร่อยมากมีผัดไก่เดี๋ยวนะผัดไก่ผัดพริกใส่มะเขือมาพี่ตั๊กกินค่ะอ๋อสรุปกินได้แกบอกว่าไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์มาจากไหนกินได้กินธรรมดาเหมือนคนอื่นก็กินนี่แหละแกบอกว่าไม่ได้อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้แย่ลงเท่าไหร่หรอกนี่แกก็มองโลกแง่ดีแกบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจซะใหม่ขอให้อยู่ในโลกความจริงคนที่มีชีวิตไม่ได้ลำบากอะไรพวกเราอยู่แถบนี้ลำบากแค่ไหนขอเอาใจช่วยนะคนที่แย่กว่าเราแกบอกว่าตอนนี้น้ำลดไปนิดเดียวยังออกไปไหนไม่ได้แต่คาดหวังว่าเร็วๆนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแกก็ไม่ได้ว่าใคร
1: คร
0: ับใช่จริงๆด้วยพี่ตั๊กอยู่นวธานีหมู่บ้านเดียวกับคุณตู่นันทิดา
1: อ๋อครับ
0: โอ้โห
1: คือถึงในยามภาวะจำเป็นในชีวิตนะเนาะมันก็เลือกไม่ได้อะ
0: ออกไม่ได
1: ้แล้วพูดถึงอาหารพวกนี้เขาก็ทำไม่ได้รสชาติแย่เลยนะวันยังแอบไปชิมไก่ทอดที่ศูนย์อพยพเลยครับพี
0: ่ไก่ทอดนี่หรูนะเล็ดนะ
1: โอ้แล้วเป็นแบบ
0: แปลว่าสูตรนี
1: ้ไก่ไม่มีกระดูกนะก็คือมีคนบริจาคมาเป็นถุงๆอ่ะแกก็มีหน้าที่ทอดอย่างเดียวอ่ะไก่แบบเหมือนทอดแบบพริกไทยดำอ่ะ
0: ใส่เครื่องปรุงเข้าไปหน่อยใส่อะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็เนี่ยเขาก็จะเอานี่แหละใส่ข้าวแจกครับ
0: อร่อยใช่ไหม
1: ใช
0: ่เวลามันกินแบบหิวๆอ่ะอร่อยมากเนาะ
1: ใช่จริงแค่ข้าวไข่เจียวเนี่ยก็สวรรค์แล้วตอนนั้นอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันอร่อย
1: ค่ะแต่ว่าอย่างพี่บุ๋มบรรดาเนี่ยฮะเขาทำงานตรงนี้อยู่เนาะเขาก็
0: ค่ะ
1: เข ขอแค่ว่าคนที่จะยกข้าวกล่องมาบางคนก็ยกมา30-40 กล่องนะใส่ถุงใหญ่ๆมา

0: ย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามามอบให้กับทางมูลนิธิแล้วก็นำไปจัดส่งอีกทีเงี้ยเขาก็บอกว่าเอออยากให้แบบว่านึกถึงว่าเหมือนคุณซื้อไปกินเองอ่ะคุณซื้อไปให้ที่บ้านคุณกินอ่ะนะครับ
1: เ
0: พราะว่าบางคนก็อาจจะแบบเน้นแบบให้มันได้เยอะไว้ก่อนก็อาจจะไปสั่งแบบร้านเขาทำเอาแค่ต้นทุนอาจจะสมมติเขาขายกล่องละ50เราไปขอลดเขาเอากล่องละ30พอแต่เอาปริมาณมันเยอะอย่างเงี้ยเออแต่พอคนที่เขาได้ไปอ่ะเวลาเขาให้คนละกล่องนะพี่เพราะเปิดมาอย่างเงี้ยมันเจอแบบใช่ไหมมันเจออะไรที่มันแบบโอ้โหลุยน้ำมาเอาข้าวได้อย่างเงี้ยเหรอเออ
1: ได้เขาก็มันก็เสียความรู้สึกใช่ไหมเ
0: ขาก็จะบอกว่ากินแหละแต่ว่าบางทีมันก็แบบใช่ที่ผมเลยบอกว่าฝากให้นึกถึงแบบใจเขาใจเราถ้าจะทำข้าวกล่องไปบริจาคนะเออก็ขอให้ทำให้มันแบบได้ไม่ได้มาตรฐานเหมือนเราเปิดมาแล้วมันรู้สึกแบบว่าเออวันนี้ได้ข้าวอร่อยโว้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: คืออย่างน้อยก็ได้อิ่มไปสักสองมื้อเนาะสมมติว่าไปมื้อเที่ยงใช่ไหมก็กินได้ประมาณสักเที่ยงกับเย็นไปเลยอย่างนี้นะมันคงไม่บูดอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะได้ถึงแบบสดใหม่ที่สุดเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างของคุณบุ๋มก็บอกว่าตอนนี้นะของเขาเนี่ยขาดไข่ไม่มีแล้วก็เขาแนะนำว่าไข่อ่ะอย่าทำเป็นไข่ดาวถ้าให้ดีต้มดีกว่าม
0: ันจะไม่เละต้มได้ไ
1: หมต้มบอกเพราะว่าบางทีผู้ประสบภัยไม่ได้กินทันทีเผื่อไว้กินมื้อเย็นมื้อกลางคืนอะไรก็ว่าไปต้มไปดีกว่าแล้วก็อย่าราดไปนะคะใส่ถุงแยกไปหน่อยพวกกะเพราอ่ะ
0: ครับอ๋ออ
1: ย่าราดอย่าราด
0: เดี๋ยวมันเสียด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะใส่ถุงไปแล้วก็ต้มคือให้แยกแยกอย่าราดบนข้าวมันแฉะมันกินมันไม่อร่อยนั่นแหละก็เข้าใจ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พูดถึงพี่บุ๋มเมื่อวานแกโพสต์นะพี่ตัวเองเป็นคือไปช่วยคนอื่นเยอะแยะนะแต่ตัวเองก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะตอนนี้นะฮะ
1: ที่บ้านก็น้ำท่วมเหรอ
0: ที่บ้านน้ำท่วมจะอยู่ซอยอ่อนนุช65นะครับหมู่บ้านเนวรานะฮะอ่อนนุช65เขตประเวศนะครับเขาบอกว่าเดือดร้อนน้ำท่วมสูงตั้งแต่เสาร์ที่25กันยาพื้นฝนตกหนักๆอ่ะนะครับก็เกือบสัปดาห์แล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่ชั้นเขตหน่วยงานใดๆเข้าไปดูแลตอนนี้ในหมู่บ้านน้ำขังเน่าเสียมาหลายวันส่งกลิ่นเหม็นน้ำเป็นสีดำ
1: ค่ะ
0: แกบอกว่าคนต้องคอยโบกรถกระบะแถวๆนั้นน่ะผู้สูงอายุคนป่วยจะไปหาหมอเนี่ยก็ต้องโบกรถกันไปเพราะว่าข้างนอกมันไม่มีรถนะครับก็ขอความช่วยเหลือมานี่แหละเห็นไหมนี่ขนาดแกไปช่วยคนอื่นตั้งเยอะนะแต่พอถึงคราวตัวเองก็ลำบากเหมือนกันนะพี
1: ่ก็น้ำท่วมเหมือนกัน
0: ต้องช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือตัวเองกันหมดอ่ะตอนนี้มันไม่มีใครช่วยอย่างเมื่อวานเป็นที่โรงพยาบาลอย่างที่บอกพี่ไม่มีใครช่วยใครอ่ะ
1: เน
0: า
1: ะก็
0: ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะ
1: เนี่ยนักข่าวช่องก้าเราก็หลายคนนะอ้อเนี่ยอ้อบุษยานะคะเราเห็นเพื่อนรักอ้อของเราก็ละก็ยังเข้าบ้านไม่ได้นะมาพักอยู่แถวเนี่ยใกล้ช่องเก้าในบ้านใครไม่รู้นะไปเห็นใจนุ่งเกงขาสั้นลากกะละมังอยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนอย่างคุณบุ๋มเนี่ยแกก็ทำมูลนิธิองค์กรทำดีอยู่นะคะใครจะร่วมสมทบทุนบริจาคก็ได้นะเพื่อจะเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างล่าสุดคุณบุ๋มโพสต์ว่าทีมงานขอขอบคุณน้องปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะบริจาคให้คุณบุ๋ม100,000 บาทเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็บอกว่าคุณหมุนบอกว่าขอบคุณน้องมากมากนะคะใครเป็นแฟนคลับติดตามด้วยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก็เอาไปนี่แหละซื้อกับข้าวนี่แหละณขณะนี้นะคะแล้วก็คุณหมุนขอบคุณCP เอาเนื้อไก่กับไข่สดมาช่วยเหลือเพื่อจะได้ทำกับข้าวนะคะไก่200 กิโลไข่6,000 ฟองอันนี้คือมันสำคัญมากตอนนี้นะเป็นวัตถุดิบนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือไก่เนี่ยมันเป็นเมนูกลางๆอ่ะคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็กินได้ใช่ไหมไก่นี่เหมาะสุดเลยค่ะเป็นไก่กระเพราไก่ทอดอะไรเงี้ยอู้กินได้ทุกคนนะคะสำหรับตอนนี้เนาะถ้าจะให้ช่วยเหลือก็บริจาคไก่กับไข่เนี่ยสำคัญที่สุดวัตถุดิบที่ต้องการมากเรียกว่าทุกโรงครัว
0: ครับ
1: ต้องการจริงๆอีกคนหนึ่งที่เสีย

0: สละคุณเอสุภชัยอันนี้ต้องชื่นชมเขาหน่อยนะเพิ่งจะรู้ว่าโอ้โหเขามีที่นาแถววัชรพลเป็นร้อยไร่เลยน้องดง
1: ร้อยไร่นะ
0: ร้อยไร่นะไม่ใช่สิบไร่นะคะเอสุภชัยบอกว่ายอมปล่อยให้น้ำทะลักท่วมพื้นที่นาส่วนตัวแถววัชรพลร้อยไร่จนกลายเป็นหนองน้ำตอนนี้เพื่อใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับการระบายน้ำจากถนนและชุมชนรอบข้างเป็นการช่วยชาวบ้านแถวสุขาภิบาล5บรรเทาความเดือดร้อนให้บ้านเรือนพื้นที่ใกล้เคียงนั้นได้น้ำลดแล้วก็น้ำมาลงในพื้นที่นาพี่เอนะคะตอนนี้ยอมให้น้ำเข้าไปแล้วระบายได้ถ่ายเทน้ำจากถนนเข้าไปพื้นที่นาของพี่เอได้เลยตอนนี้น้ำท่วมไม่เหลืออะไรแล้วค่ะเดี๋ยวว่าให้น้ำระบายเข้ามาจากถนนแล้วก็อย่างน้อยเราได้ช่วยคนน้ำท่วมไม่อย่างนั้นตรงนี้มีแต่ตึกเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ขึ้นใหม่หมดเลยตอนนี้ทุ่งนาพี่เอไม่เหลืออะไรแล้วค่ะอืมร้อยไร่นะคะโอ้โหแกมีนาตอนไหนเนี่ยงงเลยแกบอกว่าแกขอสละตรงนี้ให้เป็นที่รับน้ำไปได้เลยนะคะนาพี่เอจมได้ไม่เป็นไรข้าวกำลังจะได้เกี่ยวแล้วก็จริงยินดีเสียสละขอแค่บ้านเรือนพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พออ๋อนานี่คือกำลังทำนาอยู่ด้วยนะจะได้เกี่ยวเดือนธันวาคมค่ะก็ไม่เป็นไรก็บอกว่ายินดีเสียสละร้อยไร่ที่ว่านี้อ๋อพื้นที่ตรงว่างๆตรงนั้นเป็นของเขาโอ้โห
1: กำลังจะเกี่ยวเดือน
0: เพราะว่าปล่อยน้ำเข้ามาโอ
1: ้จริงก็ไม่มีใครรู้ว่าแกจะไม่ให้น้ำเข้าก็ได้นะใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: คือแกกั้นนะถ้ากั้นไว้รอบทิศทางก็ได้นะมีเงินนะกั้นได้หมด
1: กำลังจะเก็บเกี่ยวด้วยอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะตอนชื่นชมว่าชื่นชมถือว่า
0: ชื่นชม
1: ถือว่าก็หูร้อยไร่ก็ช่วยเหลือหลายหมู่บ้านได้นะถ้าพูดว่าไอ้น้ำร้อยไร่นี่มันจะไปไหนอ่ะมันก็ต้องไปกองอยู่ตามหมู่บ้านนะครับเห็นแถวสายไหมออเงินนี่ก็ยังท่วมอยู่นะพี
0: ่ใช่ก็รับน้ำได้เยอะนะพื้นที่ร้อยไร่นะคะเป็นแก้มลิงได้จริง
1: ๆอืมครับผม
0: ชื่นชมแกเนาะโอ้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าแกมีที่นาเป็นร้อยไร่อยู่ในใจกลางวัชรพลเลยนะคะรวยจริงตรงคนนี้ต้องคนนี้แหละของจริง
1: ครับผมอันนี้แกก็ทำอาหารนะไปขายตามงานต่างๆเต็มไปหมดเลยนะอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่เราเริ่มต้นจะขายพะโล้เดี๋ยวนี้แกก็มีหลายเมนูของแกเนาะ
0: นี่แกมีขนมจีนน้ำยาปูในเซเว่นแล้วนะ
1: อ๋อเหรอฮะอ๋อทำเข้าเซเว่นแล้วเหรอ
0: ไปดูหน้าเซเว่นเลยมีป้ายขึ้นแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาปูเอสุภชัยอยู่ในเซเว่นแล้วค่ะมีป้ายอยู่หน้าเซเว่นแล้วค่ะก็ลุยเที่ยวหาไปใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: เขาเซเว่นได้ก็เนาะทั่วประเทศอ่ะหากินได้ง่ายแต่นี้อะไรนะจะกินอะไรก็มีเลยเนี่ยกุ้งช่ายทอดเนี่ยก็มีอ่ะพี
0: ่โอ้มีทุกอย่างคือ
1: เอาจริงๆแล้วเขาเซเว่นเรากุ้งช่ายทอดไปอยู่ในอย่างนั้นแล้วกว่าจะได้กินเขาคงมีกรรมวิธีทำมันกรอบเนาะ
0: พูดไปก็จะหาว่าแบบเดี๋ยวเราไม่ช่วยเหลือร้านค้าเล็กๆชุมชนโชห่วยเหรออันนั้นเราก็ช่วยก็คือซื้อกันแต่ว่าเอาจริงๆนะเซเว่นนี่เราต้องยอมเขาจริงๆว่ามันมีทุกอย่างน้องรุ่งกางเกงมีเลยอ่ะเสื้อชั้นในก็มีเอาไปที่น้ำท่วมนะไปแบบว่ากางเกงเปียกไปอ่ะไปซื้อกางเกงยังมีเลยค่ะเสื้อยืดตาหารคู่ก็มีนะมันมีทุกอย่างอ่ะขนมอะไรทุกอย่างมีไปหมดแล้วอ่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะคะร้านค้าเนาะก็ต้องปรับตัวแข่งกันนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ว่าไปอีสานนะพี่ได้ไปกลับไปที่คำชะโนดอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็ไปเจอหูป้ายมันเริ่มเลยนะนาคี3กำลังจะเข้ากำลังจะเข้าโรงเน
0: า
1: ะกำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับพี
0: ่ค่ะ
1: นางเอกก็น้องแต้วคนเดิมเลยครับแต้วนัทพรนะครับ ซึ่ง

0: แก้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนกรุงเทพแบบกรุงเทพเนทีฟเลยนะกรุงเทพโดยกำเนิดเลยนะแต่ว่าพอไปเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยว่าวอีสานนี่เขาบอกว่าโอ้โหนะฮะคนพื้นเมืองนี่ยังยกนิ้วให้เลยอ่ะ
1: หมายถึงว่าสำเนียงอะไรก็ได้หมดเหรอ
0: เออเขาพูดได้เลยนะพี่ตอนเล่นละครเล่นภาพยนตร์เนี่ยแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะอนาคีก็กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องใหม่เขาบอกว่าเขาเล่นเรื่องภาพลวงตายก็ต้องเล่นเป็นสาวคนท้องถิ่นอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลย
1: ครับ
0: ก็ต้องพูดสำเนียงไทยเลยโอ้โหเธอก็ไปฝึกไปฝนไม่รู้ยังไงนะแต่เธอบอกว่าแต่คนที่ดูแล้วคนที่ฟังเนี่ยนะคนยิ่งเป็นคนที่อยู่ที่แถบอีสานเนี่ยนะเขาบอกเหมือนลูกหลานคนอีสานเลยนะฮะแต่นักข่าวไปเจอนะพี่สีนี่แบ้วบอกภาษาเดียวที่พูดไม่ยังไม่เหมือนแล้วก็พูดแล้วก็เขาบอกยังไม่ได้ใครฟังก็ไม่ได้ก็คือภาษาใต้ของพี่อ่ะ
1: โอ้แล้วแบ้วต้องมาเรียนกับพี่เลย
0: โอ้ยบอกว่าไปเรียนอีสานเนี่ยได้หมดนะแต่ภาษาใต้เนี่ยเรียนยังไงก็ไม่เหมือนพูดยังไงไปคนใต้ก็แบบอุ้ยหัวเราะแบบยังไม่ใช่
1: ยังไม่ใช่
0: พูดใต้พูดยากใช่ไหมพูดใต้อ
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องลดวรรณยุกต์ลงมาภาษาใต้เนี่ยเวลาอ่านลดวรรณยุกต์ลงมาเป็นจัตวา
0: ให้มาเรียน
1: ให้มันเป็นตะวันให้หมดอ่ะ
0: คือเนี่ยน้องแต้วบอกว่าอย่างไปเรียนอีสานก็ฝึกพูดไปเรื่อยๆให้คนฟังไปเรื่อยๆถูกไม่ถูกก็ค่อยๆปรับนะครับก็พยายามปรับให้ดีที่สุดนะฮะแต่สำหรับแต้วนะแต้วบอกรู้สึกส่วนตัวเลยนะแต้วบอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าภาคใต้เนี่ยมันจะต้องเป็นภาษาที่มีอารมณ์ร่วมมันไม่ใช่แค่สำเนียงอันนี้มันคือความยากมันเป็นความยากของการเรียนที่จะพูดภาษาต่างถิ่น
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยถามแบบแหมยากหน่อยนะถ้ามีคนติดต่อมาให้เล่นล่ะรับไหม
1: รับ
0: แม่บอกว่า
1: ค่อยหัดเอา
0: ใช่ก็คงต้องหาแล้วก็ยากอยู่ละก็ยากอยู
1: ่หัดเอาเอาชื่อเสียงเชื่อไหมว่าดาราเนี่ยศิลปินนะที่เขาเป็นระดับนางเอกพระเอกนะไม่เกินความสามารถเขานะจะภาษาอะไรก็ตามเขาเก่งจริงๆนะเขาเอาโอ้โหบทนี้เขาท่องไม่รู้กี่หน้าใช่ไหม
0: ใช
1: ่เขาเก่งมีพรสวรรค์มาก
0: ครับก็รอไปดูได้บทบาทของเธอเป็นสาวอีสานตอนนี้ก็คาดว่าจะมี2เรื่องใช่นายคี3กับภาพรวมตาย
1: โอ้2เรื่องด้วยกันครับ
0: ผม
1: มาดูกีฬากันหน่อยสุดท้ายแล้วลูกยางหนุ่มไทยก็จบที่รอบ8ทีมเนาะ
0: ครับผม
1: ใช่ไหม
0: ไปไม่ถึงใช่ไหมพี่ไปไม่ถึงก็เรียน
1: ไม่ถึงเพราะว่าเรา
0: แต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ
1: ์ซะก่อนมาเจอทีมน่ะในรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะทีมนี้เป็นแชมป์จากกลุ่ม B มาเจอไทยรองแชมป์จากกลุ่ม B นะคะก็ปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆนะคะแพ้ไป0-3เซต23-25แล้วก็19-25ค่ะทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบรองต่อนะคะทีนี้อันดับก็ไม่ได้ว่าจะเยอะนะอันดับ34ของโลกนะเรานึกว่าจีนน่าจะติด1 ใน 5ของโลกไม่นะคะวอลเลย์บอลชายจีนอันดับ34นะเหมือนบ้านเราเลยผู้หญิงเก่งกว่าของไทยนี่อยู่อันดับ52ของโลกค่ะ
0: โอ
1: ้จีนก็ไม่ใช่ว่าอันดับท็อป10นะไม่ใช่
0: ครับ
1: ค่ะแต่ก็นั่นแหละเก่งนะคะ
0: แล
1: ้วก็ไม่ก็จบแค่นั้น
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ก็ต้องเชียร์เทควันโดพี่เทควันโดเริ่มละเริ่มที่จะลงละ
1: เริ่มแข่งแล้วเนาะ
0: เริ่มแข่งแล้ว

0: เมื่อวานเนี่ยเป็นประเภทแบบเขาเรียกภูมิเซ่ใช่ไหมภูมิเซ่นี่จะเป็นเหมือนการวาดลีลาลวดลายท่ามากกว่าใช่ไหม
1: คร
0: ับไทยเราก็ได้1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงนะฮะในชนิดเทควันโดภูมิเซ่เนี่ยนะฮะ
1: ท่ารำท่าภูมิเซ่เนี่ยเนาะ
0: ใช่ท่ารำ
1: กระบวนท่าค
0: ่ะเดี๋ยวถ้ารุ่นต่างๆเนี่ยก็นี่แหละไล่เรียงกันไป2วันนี้นะครับเทควันโดนี่ก็เป็นกีฬาที่ถ้าดูแล้วมันก็ลุ้นดีเพราะว่ามันวันเดียวจบรู้เรื่องไปเลยพี
1: ่ใช่
0: รอบแบบ32คน16คน8คนเข้ารอบชิงมันแป๊บเดียวมันวันเดียวจบวันนี้วันเดียวจบนะครับเห็นน้องเทนนิสเนี่ยนะครับนะอดีตแชมป์โอลิมปิกเนี่ยนะฮะเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยก็บอกว่าฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับจะลงทำการแข่งกันเนี่ยนะวันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้อ๋อ
0: ดูที่ว่าจะเพิ่มเหรียญทองให้ได้ไหมนะในยุคที่ไม่มีน้องเทนนิสพาณิพักนะครับเขาจะเป็นสายเลือดใหม่บวกกับรุ่นตัวเก่าเดิมๆนะครับ
1: ค่ะ
0: นะรอเชียร์ผลงานทัพนักกีฬาไทยเนาะ
1: จบแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: น้องที่ต้องให้ติดตามแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเภทกีฬานะจบเอเชียนเกมก็จะมีอะไรอีกอะโอลิมปิกเนาะอ๋อมีเดี๋ยวนะมีหลายประเภทกีฬาจะต้องไปกีฬาโลกก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: แข่งกันเยอะนะคะประมาณนี้นะคะ
0: ประมาณนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับผมขอนิดนึงนะพี่สีพอดีพูดถึงเทควันโดเมื่อกี้เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มีน้องที่ไปแข่งเทควันโดเอเชียนเกมครั้งนี้คนหนึ่งอ่ะนะครับเธอเอารถไปจอดที่กกท.ตรงรามข้างราชมังอ่ะโอ้โหน้ำท่วมคือตอนเอาไปจอดเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะไปเก็บตัวบินไปก่อนเนี่ยนะครับบินไปที
1: ่ญี่ปุ่น
0: ก็จอดรถทิ้งไว้ใครจะไปคิดว่าน้ำมันจะมาขนาดนี้ไงแถวรามวันนั้นอ่ะนะครับน้องขนมจีบนี่ชื่อเป็นไงขนมจีบนะตามเชียร์ด้วยนะเธอเป็นนักเทควันโดทีมชาติชุดสู้ศึกเอเชียนเกมนี้นะครับคุณพ่อก็โพสต์ภาพนะครับว่าจอดรถไว้ที่กกท.ตอนนี้น้ำเนี่ยนะครึ่งประตูครับพี
1: ่
0: อาจจะตั้งแต่วันที่น้ำขึ้นหนักๆนะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาพี่
1: แล้วยังไม่กลับฉันกลับได้ยังไม่รู้ยังใช่ไหม
0: ยังพี่ก็ไปอยู่นู่นกันหมดไม่มีใครช่วยรถแล้วย้ายไม่ทัน
1: คนก็ถ่ายรูปไปให้ว่าน้ำท่วมรถแล้ว
0: โอ้สมาธิก็อาจจะเสียไปสักหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าคุณพ่อบอกว่ายืนยันว่าลูกเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่เรื่องรถเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากัน
1: โอ้
0: พ่อบอกไม่เป็นไรเอาโฟกัสกับเทควันโดก่อน
1: ค่ะค่ะ
0: เนี่ยรถจมน้ำอยู่จนตอนนี้น้ำแห้งไปแล้วเลยรถยังจอดอยู่ที่เดิมเลยพี
1: ่ไม่ต้องยกเดียว
0: ไม่มีใครคาดคิดเลยเนาะว่าแม่นะครับแต่ท่วมไปถึงครึ่งคันได้มาจอดอยู่ที่นะราชมังเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ไม่จริงๆมันมีจุดจอดนะที่ราชมังที่สนามที่หน้ารามอ่ะมีจุดจอดแต่ว่าแสดงก็คือก็คาดไม่ถึงเลยเนาะประจอดข้างล่าง
0: ใช่
1: มันสะดวก
0: ครับ
1: นะคะ
0: โอ้ไม่ได้เอาขึ้นตึกใช่ไหมพี่แบบถึงถ้าขึ้นตึกกกท.นั่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีจุดจอดอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: นะคะพอใครจะคาดคิดเดี๋ยวเนาะ
0: ใช่
1: ว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็รับเงินกันไปคนละ 1,000 แล้วนะคะไทยช่วยไทยคลาสใช้ให้ถึงเดือนพฤศจิกานะคะเท่ากับเดือนละ500เมื่อวานมีนักวิชาการจาก TDI นะคะคุณนรฤทธิ์พิศนุยบุตร ก็บอกว่ากรณีรัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการเฟส2

0: นับสนุนไปอีกคนละ 1,000 ให้ใช้2เดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนโดยเงื่อนไขว่าก็คือสูตรเดิมแหละรัฐช่วย60ประชาชน40สูงสุดไม่เกิน200ต่อคนต่อวันคือถ้าในมุมมองของนักวิชาการอาวุโสท่านนี้จาก TDI บอกว่าจริงๆโครงการนี้นะไม่มีความเหมาะสมและไม่ควรจะเริ่มตั้งแต่แรกเนื่องจากประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ประเทศมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังที่ไม่สามารถกู้เงินมาใช้ได้อย่างไม่จำกัดงบที่เอามาใช้ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นภาระทางการคลังที่รัฐบาลในอนาคตต้องหาเงินมาทดเชยสำหรับประเด็นการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้นในทางวิชาการมีวิธีคิดที่แตกต่างจากภาครัฐคือภาครัฐเนี่ยมักจะเอายอดการใช้จ่ายของประชาชนมารวมกับเงินอุดหนุนของรัฐโดยตรงแต่ถ้ามองในมุมนักวิชาการที่เขาดูเรื่องเศรษฐศาสตร์นะเขาก็บอกว่าต้องดูเรื่องเงินใหม่เนื่องจากประชาชนมีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีโครงการอะไรก็ตามดังนั้นพอไปหักลบการใช้จ่ายเดิมที่ต้องเกิดขึ้นออกไปค่าตัวคูณทางการคลังที่แท้จริงมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.4 ถึง 0.9 เท่าของงบประมาณที่รัฐจ่ายลงไปเท่านั้นเม็ดเงินที่หมุนเวียนจริงในระบบจึงไม่ได้สูงเท่ากับตัวเลขรวมที่มีการบันทึกไว้เพราะฉะนั้นในทางวิชาการของนักวิชาการท่านนี้ของทีเดย์บอกว่าลักษณะไทยพักเนี่ยไม่น่าจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์คือประสิทธิภาพมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็รู้อยู่ว่าเรามีข้อจำกัดทางด้านการคลังเราไม่ได้มีความสามารถในการกู้เงินมาได้ตลอดพอเงินมาจำกัดโครงการที่ทำไปแล้วเนี่ยรัฐบาลในอนาคตก็ต้องหาเงินมาใช้ในทางวิชาการก็เลยมองว่าไม่ควรทำตั้งแต่ต้นแต่พอทำขึ้นมาแล้วถามว่ามันกระตุ้นได้แค่ไหนก็นับคือในมุมของนักวิชาการก็บอกว่าคือคิดไม่เหมือนกับภาครัฐอ่ะภาครัฐก็จะรับเงินที่คนจ่ายบวกกับเงินอุดหนุนเช่นคนใช้ไป 20,000 ล้านรัฐเติมไป 30,000 ล้านก็รวมตรงๆเป็น 50,000 ล้านแต่ทางวิชาการบอกคิดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเงินบางส่วนที่ไม่ใช่เงินใหม่มันเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญทางเศรษฐศาสตร์หน่อยเขาว่าอย่างนั้นนี่อธิบายแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขของเฟส2ที่เติมกันเมื่อวานเนี่ย 1,000 บาทใช้2เดือนนี่นะคะก็มองว่าพอโครงการตั้งต้นมันอยู่บนฐานนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพแตกต่างไปจากเดิมมากนักก็หมายถึงว่าเป็นการเติมน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในเครื่องยนต์เก่าที่ใกล้หมดสภาพช่วยพยุงระบบชั่วคราวเท่านั้นถ้ารัฐหยุดจ่ายประชาชนก็ขาดรายได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวต้องรอเดือนหน้าแล้วก็เดือนสุดท้ายของปีธันวาคมไม่มีเงินเติมคราวนี้แหละปวดโอยแน่ๆ
1: โอ
0: ้ไปถึงชาวบ้านนะ
1: อ๋อ
0: ค่ะนี่ก็น่าคิดเนาะ
1: ครับ
0: น่าคิด
1: พอเดี๋ยวถ้าเข้าธันวาที่แบบไม่มีโครงการ
0: ไม่มีอะไรเลย
1: คนก็จะทีเนี้ย
0: ค่ะ
1: คนจะรู้สึกหรือว่าจะอยู่กินกันลำบากอะไรเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะอย่างที่บอกพอแค่เอาแค่ว่าช่วงนี้มีโครงการอยู่พี่ลดกับข้าวยังบอกเลยบอกถ้าช่วงไหนที่แบบเงินคนใช้หมดแล้วนะเงียบเลยตามตลาดเงียบเลย
0: ใช
1: ่ใช
0: ่ก็จากเมื่อก่อนจะซื้อวันละ100-200ก็มาซื้อทีละ20 บาท30 บาทเท่านั้น
1: หรือไม่ซื้อเลยดูอย่างตลาดนัดซอย4พี่ช่วงต้นเดือนเนี่ยโอ้โหคนเดินกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพอไปกลางเดือนเราเห็นเลยว่ามาดูเงียบๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความรู้สึกคนนะพี่เดี๋ยวเข้าธันวาเนี่ยเดี๋ยวจะรู้สึกเลยนะเปล่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
0: เนี่ยพอนักวิชาการออกมาบอกมีแบบนี้หรือรัฐบาลบอกว่าเอาแล้วมีแต่ตำหนิมันก็คือเอาลองเสนอมาซิว่าจะต้องทำยังไงก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะว่าในการที่จะปรับโครงสร้างก็คือต้องปรับโครงสร้างไปที่การพัฒนาคนอันนี้มันเหมือนกับรูปหน้าปะจมูกนะคะพอโครงการจบเนี่ยเดี๋ยวก็จะโอดโอยนะคะหากินยากอะไรเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาคนปรับโครงสร้างใหม่กับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงให้มันยั่งยืนแบบระยะยาวต้องแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างอย่างแท้จริงนะคะก็คือว่าต้องสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันแบบเสรีเอาให้ชัดเจนไปเลยว่าอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ตอนนี้ไม่มีการแข่งขันเลยผูกขาดอยู่ตรงไหนอ่ะชี้ไปได้เลยเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยากจะแนะนำนะว่าคือทุกคนต้องรู้ลดการกระจุกตัวได้ไหมแล้วก็

0: พิ่มการจ้างงานไปแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยกระดับศักยภาพแรงงานและการศึกษาอันนี้เห็นด้วยนะน้องรุ่งคือเมื่อวานเนี่ยเจอกับน้องคนนึงนะเขากำลังเรียนชั้นม.6แล้วก็เดี๋ยวเทอมหน้าเรียนเทอมสุดท้ายเขาเรียนเก่งมากนะได้เกรด4ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เกรด4ไม่หยุดไม่หย่อนก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวจบม.6จะไปเรียนอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีความฝันอะไรเลยเขาบอกว่าถ้าเดี๋ยวจะไปทำงานบริษัทจะทำงานเซเว่นก็ได้บอกเอ้าแล้วก็แล้วเธอจะเรียนหนักไปเพื่ออะไรไปติวด้วยนะฟิสิกส์เคมีอะไรเงี้ยเรียนเก่งมากต้องติวต้องอะไรแล้วถามว่าน้องจะเรียนหนักไปเพื่ออะไรยังงงตรงนี้เขาบอกว่าขอให้จบปริญญาก็พอเพื่อเอาปริญญามาคือเด็กยังคิดแบบนี้อยู่ยังไม่น่าเชื่อเนาะ
1: โอ้ครับ
0: โอ้เนี่ยอันนี้น่าห่วงแม่นะเด็กเรียนหนักมากนะคะเรียนเก่งสุดๆถามว่าแล้วทำไมไม่คิดถึงอนาคตว่าเนี่ยต้องเลือกว่าอาชีพที่แบบมีศักยภาพอะแรงงานก็ต้องการเงินเดือนแพงๆอะไม่ใช่ว่าจบมาแล้วก็รับเงินเดือน10,000-15,000เนาะมันมีบางสาขานะอะไรเงี้ยบอกเขาแล้วแม่ก็ยืนฟังตาปิดๆนะแล้วก็เขาบอกว่าคือเช่นเนี้ยเดี๋ยวจะมาคุยกันนะบ่อยๆได้ไหมเราบอกว่าได้โอเคเลยคืออยากให้เขารู้สึกว่าในเกรด4ของเขาอะที่มีอยู่เต็มหน้ากระดาษตั้งแต่ม.1ถึงม.5เทอม2แล้วเนี่ยม.6เทอม1จะเทอม2แล้วเนี่ยโอ้เกรด4หมดเลยอะเสียดายเขาที่เขาจะไปเรียนคณะอะไรก็ไม่รู้วิทยาการจัดการเลยประมาณนี้เรียนมาเพื่อจัดการอะไรอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: เออถ้าในมหาลัยต่างจังหวัดนะเปิดกันทุกมหาลัยนะวิทยาการจัดการบ้างเปิดสาขาโลจิสติกอะไรเงี้ยโอ้โหเด็กก็เรียนกันเต็มไปหมดแล้วน้องรุ่งแล้วจบมาไม่รู้ทำอะไร
1: โอ้ครับครับ
0: เนาะเสียดายเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องมีคนแนะแนวเขาเนาะคุณครูเนาะ
1: ครับเนาะ
0: เออ
1: ว่าจะไปทิศทางไหนในอนาคตยังไง
0: ใช่ตัดฟันหน่อยเพราะว่าเรียน4ปีสมมติว่าเรียนแบบคณะที่แบบมันเสียตังค่าเทอมหน่อยใช่ไหมอย่างพวกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ AI อะไรพวกนี้เนาะคือจริงๆถ้าตัดฟันเรียนในอนาคตนะเขาต้องดีแน่ๆเลยเด็กพวกนี้นะอาจจะไม่ต้องถึงเรียนพวกเรียนแพทย์เลยก็ได้นะบางทีเขาอาจจะไม่ชอบใช่ไหม
1: ครับ
0: เออแต่ว่าเสียดายว่าเอ้าจะมาเรียนวิทยาการจัดการงงมากเลยว่าโอ้แล้วเธอเรียนหนักมาเพื่ออะไรลูกเสียดาย
1: เหมือนดูคลิปหนึ่งอะคุณพ่อเขาเป็นหมอนะเขาถามว่าลูกเขาไปอัดคลิปว่าพ่อเสียใจไหมที่หนูไม่ได้เรียนหมออะไรเงี้ยพ่อเขาบอกว่าก็ไม่ได้เสียใจแต่เป็นห่วงว่าแบบคือถ้าเรียนหมอเนี่ยมันเห็นอนาคตอยู่ว่าหนูจะมีงานทำแน่นอนแต่ว่าคณะที่หนูเลือกเนี่ยพ่อก็ยังมองไม่ออกแต่ว่าก็เลยรู้สึกกังวลนิดหน่อยก็เลยเป็นห่วงว่าเรียนจบมาแล้วจะทำอะไรยังไง
0: นั่นแหละ
1: ก
0: ็นั่นแหละ
1: เนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกอย่างที่สีบอกตอนนั้นคือเป็นห่วงว่า
0: ค่ะก็จะทำอะไร
1: ใช่จะทำอะไร
0: เนี่ยมหาลัยในต่างจังหวัดเนี่ยเปิดคณะนี้กันทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะมันเรียนง่ายใช่ไหมไม่ทราบเนาะเด็กก็เรียนมาเพื่อจบแล้วก็รับปริญญาแล้วก็นั่นแหละค่ะโดยที่ไม่ได้ดูศักยภาพว่าเราต้องพัฒนาทุนมนุษย์มากน้อยแค่ไหนนะอย่างเหมือนที่นักวิชาการจากทีดีไอบอกว่ามันต้องเน้นไปทางนี้นะศักยภาพแรงงานและการศึกษานะคะเอางบไปช่วยตรงนี้ดีกว่าไหมตลาดแรงงานที่โลกต้องการนะคะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ถึงจะต้องหาคนแนะนำแล้วก็เลือกกันให้ดีเนาะ
0: ใช่เราพักกันสักครู่นะคะเพลงสดแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Favichinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favichinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่น

ท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องดงเชิญค่ะ
3: ครับผมมาไปดูเรื่องน่ารักน่ารักที่ปราจีนบุรีสักนิดหนึ่งนะครับพี่ที่สภ.เมืองปราจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยตำรวจครับเขาก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนาะนะครับเขาบอกว่าเอาเรือไปเลยเอาเรือออกเลยไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านบริจาคข้าวมาละอาหารแห้งมาหมดละข้าวกล่องก็มีไปเอาไปแจกนะครับเอาเรือไปเลยเอาเรือไปแจกปรากฏว่าตำรวจบอกขับเรือไม่เป็นครับพี่ตำรวจบอกนายยังขับเรือไม่เป็นกันเลยครับพี่เราเคยแต่ไล่จับโจรขับรถนะครับพี่ให้มาขับเรือเนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับก็เลยเห็นภาพนะพี่
2: ชัดฟิลมากเลย
3: ก็เลยเห็นภาพการขับเรือแบบค่อยๆประคับประคองกันไปอ่ะพายกันก็ไม่ค่อยคล่องพายเรือยากนะเมื่อวานเจอวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเขาทักกันนะไอคนที่อยู่ที่บ้านคือเด็กคนนี้มันพายเรือในเคหานะพี่กลับมานะคนที่บ้านบอกอะไรนี่มึงไปตั้งแต่เช้านี่มึงกลับมาเที่ยงเหรอเด็กตอบกลับมาใช่ไหมกูพายไม่เป็นเนี่ยมันหมุนอยู่เนี่ย คือพายเรือถ้ามันไม่เป็นมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเดี๋ยวซ้ายดีเดี๋ยวขวาดีมันก็หมุนมันก็เอียงอยู่อย่างนั้นแหละนะครับพี่ตำรวจที่ปาจีนนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าแหมมีทุกอย่างนะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวบังคับเรือกันไม่ค่อยเป็นพายเรือกันไม่ค่อยเป็นนะครับอ่ะก็เป็นความน่ารักนะครับในยามภัยพิบัติทุกคนมีกระสีกระใจช่วยแหละเพียงแต่ว่านะบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เอื้องจริงนะครับแต่ว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ
2: การผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวในปีต่อไปนะคะมันจะวิกฤตหนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนะ
3: ครับ
2: ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวอยู่ให้ได้
3: ใช่ขออย่างเดียวน้ำใจคนไทยอ่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเราทั่วประเทศนะคะในช่วง7:00 น.เป็นต้นไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เพจ MCOT News FM 100.5 นะคะวันนี้พบกันนะคะวันศุกร์ที่2 ตุลาคม 2569อยู่กับคุณนิสาอริสาสิทธิวงศ์แล้วก็วันนี้แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตามารับหน้าที่แทนอาจารย์เจตนะคะ
2: แต่ละค่ะช่วง7:00 น.ตรงแบบนี้วันศุกร์แบบนี้นะคะหลายคนกำลังรอคอยอย่างแน่นอนนะคะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงผลกระทบน้ำท่วมนะคะแต่ก่อนที่จะไปเจอกับอาจารย์นะคะช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มมองหาทริปดีๆนะคะส่งท้ายปีวันนี้นะคะลิซ่าก็มีทริปดีๆมาแนะนำนะคะที่เป็นทริปที่สามารถที่จะเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีกับมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะคะปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุด